0: ารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง small AI big job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
1: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือการจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการฉ้อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
2: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหาเนี้ยในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration ครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุม World Bank IMF ในปีนี้นะครับ
1: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
0: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
4: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า ได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงได้เตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
3: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็น ลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
4: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
3: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวีโบของในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวีโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตต์ประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
4: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้ ดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลายสิบปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคาลินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครอง

0: กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมเพิ่มได้42คะแนนจากผลงานอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ของพุทธภูมินาคแป้นที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองจงลี่ในขณะที่โกเมสสุประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึก4เกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทาโชตไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลต่อตีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิชิตสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและ

0: กระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
1: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างโอกาสด้านการลงทุนวันนี้ติดตามผลตอบรับจากนานาชาติและประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับกับนางสาวอ่อนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยอ่อนกัญญาคะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาและท่านผู้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
8: ค่ะคุณอ่อนกัญญาคะขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนแล้วจำนวนเท่าไหร่คะในการประชุม IMF World Bank อะค่ะแล้วก็ภาพรวมการจัดงานนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
9: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเราประมาณไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15,000 รายนะคะซึ่งณตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วประมาณ 18,000 รายนะคะก็สูงกว่าที่คาดการไว้
8: ค่ะ
9: ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะโดยที่ผู้ที่เข้าร่วมนะคะก็มาจากหลายภาคส่วนเลยนะคะแน่นอนว่าต้องมีคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการนะคะของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางนะคะของ191ประเทศรวมถึงก็มีแขกรับเชิญนะคะของ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้นำทางความคิดแล้วก็ภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเลยค่
8: ะการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศอะค่ะ
9: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในระยะสั้นนะคะที่เราจัดงานในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอนว่าก็จะต้องได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่มีความคึกคักนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้มีกำลังซื้อมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริการอาหารนะคะการเดินทางสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอาจจะยาวไปจนถึงปลายปีเลยแน่นอนว่าจะได้รับความคึกคักนะคะแล้วก็เม็ดเงินมีการสะพัดส่งต่อกันนะคะซึ่งก็จะส่งต่อไปยังภาคต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ในชุมชนด้วยเพราะว่าในการจัดงานเนี่ยค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้นำเอาเอกลักษณ์นะคะผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะคะหลากหลายจังหวัดเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในการจัดการประชุมรวมถึงการแสดงนะคะอาหารดนตรีเครื่องดื่มต่างๆก็นำมาจากทั่วทุกภาคนำมาโชว์เคสอยู่ในการประชุมที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยก็จะกระจายไปอย่างทั่วทุกภูมิภาคนะคะทีนี้ที่สำคัญไปกว่าในระยะสั้นก็คือในระยะต่อไปนะคะเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้นำทางความคิดนะคะมีผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลยเข้ามาสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือการทำ business matching กับบริษัทไทยนะ
8: คะ
9: ซึ่งก็จะเป็นการนำเอาเม็ดเงินลงทุนที่มีคุณภาพนะคะเข้ามาสู่ประเทศนะคะโดยที่การลงทุนเหล่านี้ก็คาดหวังว่าจะสามารถทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะรวมถึงทักษะที่จะเป็นประโยชน์กับแรงงานไทยในประเทศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าสปอตไลท์ที่ส่องมาที่ประเทศไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการต่อยอดเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ในภาคธุรกิจและประชาชนต่อไปค่ะ
8: ค่ะในการประชุมอะค่ะประเทศไทยมีประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันอย่างไรบ้างคะ
9: ค่ะเนื่องจากการเป็นต้องภาพนะคะเราก็จะได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำทางความคิดในการกำหนดธีมที่จะมาหารือร่วมกันในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งประเทศไทยก็ได้กำหนดธีมว่า New Horizons Empowering People Building Resilience นะคะโดยที่เป้าหมายหลักเลยก็เพื่อที่จะ อยากจะให้ความสำคัญกับคนนะคะรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจซึ่งก็รวมถึงของไทยแล้วก็ของโลกนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์โลกนะคะที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสังคมนะคะพลังงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งจากธีมหลักอันนี้นะคะก็มีประเด็นที่ต้องการผลักดันเป็นแบ่งเป็น4เสาด้วยกันนะ
8: คะ
9: ด้านแรกก็ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลแล้วก็ AI นะคะโจทย์ก็คือทำอย่างไรให้การเข้าถึง AI เนี่ยเป็นประโยชน์กับทั่วถึงนะ
8: คะ
9: แล้วก็มีความปลอดภัยนะคะด้านต่อมาก็เป็นในเรื่องของความแตกแยกความผันผวนของโลกนะคะ ประเทศขนาดกลางรวมถึงไทยเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ทำยังไงนะคะที่จะสามารถรับหน้าที่เป็น connector economy หรือ trusted hub นะคะช่วยเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนให้กับภูมิภาคต่างๆในโลกได้นะคะด้านต่อมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็อาจจะเป็นการผลักดันการหารือนะคะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นะคะที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งก็รวมถึงเรื่อง climate finance ด้วยและเสาสุดท้ายนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนยาวหรือ longevity economy นะคะก็คือเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะคะแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะ
8: ค่ะคำแนะนำสำหรับประชาชนล่ะคะควรจะติดตามหัวข้อสำคัญหรือไฮไลท์สำคัญในเรื่องใดบ้างคะ
9: ค่ะพอดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพค่ะจะเปิดตัวนะคะ Bangkok Blueprint ค่ะซึ่งเป็นข้อพิจารณาเชิงนโยบายนะคะเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินแล้วก็เสริมการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินค่ะ
8: ค่ะสำหรับกิจกรรมหรือหัวข้อการประชุมที่เหลือค่ะจะมีกิจกรรมสำคัญอะไรอีกบ้างคะ
9: ค่ะไฮไลท์อีกอันนึงเลยนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่16ค่ะในช่วงเช้าเนี่ยจะเรียกว่า plenary meeting นะคะเป็นการประชุมใหญ่เลยของผู้นำของ IMF และ World Bank Group ค่ะก็จะต้องจับตานะคะถ้อยแถลงของผู้นำทั้งสององค์กรว่าท่านเนี่ยจะสะท้อนความเสี่ยงอะไรที่จะต้องจับตาในภาคของเศรษฐกิจการเงินการคลังของโลกนะคะแล้วก็มีนโยบายด้านไหนที่ต้องการผลักดันร่วมกันระหว่างประเทศหลังการประชุมค่ะแล้วก็ในตอนบ่ายนะคะก็มีการเสวนาที่น่าสนใจในหัวข้อ financing a resilient green economy ค่ะซึ่งเป็นเวทีที่ประเทศไทยเป็น host economy นะคะก็จัดขึ้นนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาคการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะคะซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและชุมชนในระดับท้องถิ่นค่ะ
8: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ช่วยโฆษกมีคำแนะนำหรืออยากเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในช่วงเวลาที่เหลือนี้ค่ะ
9: ค่ะก็ขออนุญาตนะคะเชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามนะคะยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือนะคะบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมนะคะการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
8: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
9: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ 2.1 จากเดิมร้อยละ 1.9 ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวถึงร้อยละ 3ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษ
10: หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือรายงานการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งเป็นการกำหนดมุมมองทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ที่ทั่วโลกยึดถือและนำไปใช้กำหนดทิศทางนโยบายการเงินการคลังของประเทศโดยในรอบนี้ IMF ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามประเทศไทยที่สามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าจากเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ร้อยละ 1.9นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน รัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจที่ใช้การลงทุนเป็นตัวนำเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศให้เติบโตได้มากกว่าการประมาณการของ IMF โดยนำเสนอ2แนวทางหลักในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติคือการเชื่อมโยงการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีรายได้สูงขึ้นและการดึง SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและการแพทย์นายเอกนิติเชื่อมั่นว่าหากดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยจะกลับมาแข็งแกร่งโดยล่าสุดภาครัฐและเอกชนได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3
11: วันนี้เนี่ยที่ IMF ปรับขึ้นก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าการยกระดับศักยภาพไทยวันนี้ที่ต่างชาติอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเราผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาได้แข็งแกร่ง
12: ก็
11: วันนี้ผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus
10: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ลดลงเรื่อย
13: ก็ตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีดีซีเรียนค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได
10: ้การประเมินทิศทางเศรษฐกิจในเวทีการประชุมระดับโลกครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพจากวิกฤตการณ์ในระยะสั้นได้แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างยังเป็นความท้าทายสำคัญที่จำกัดศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อผลักดันการเติบโตของ GDP ให้บรรลุเป้าหมาย 3+ ของรัฐบาลควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นปัจจัยชี้วัดสำคัญที่กำหนดทิศทางว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ำและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหรือไม่ปฏิพลสัทพมมารายงาน
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: รัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายควบคู่กับการเตรียมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษ
15: อุทกภัยยังคงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขแม้หลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ผลกระทบหลังเกิดอุทกภัยยังคงสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเส้นทางสัญจรที่ยังไม่สะดวกและความจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งวอลลุ่มและประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์ประสานความร่วมมือและเตรียมพร้อมรับมือฝนและรอบใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยระลอกแรกส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศทำให้การระบายน้ำยังไม่เต็มประสิทธิภาพจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนควบคู่การฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะรวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
12: เรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อมาที่แบงก์แบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
15: อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ในหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่อาจวางใจได้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยจากปริมาณฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนายกรัฐมนตรีขอให้เตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับการอพยพและต้องสื่อสารกับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนและดูแลประชาชนจะลดความรุนแรงของสถานการณ์และลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ย้ำว่าต้องช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วน
16: การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังและพื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนและทรัพยากรการอพยพและการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเปราะบางกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน
15: จากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังคลี่คลายไปจนถึงความเสี่ยงจากฝนระลอกใหม่สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการทำให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงรัฐบาลต้องเดินหน้าทั้งการฟื้นฟูการเยียวยาและการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเพราะหัวใจสำคัญของการรับมืออุทกภัยไม่ใช่เพียงการพาประชาชนผ่านพ้นวิกฤตแต่คือการทำให้สามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งปณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลักดันการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงเพื่อรับมืออุทกภัยในอำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษ
17: ปัจจุบันพื้นที่เขตเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติแต่ที่ผ่านมามักประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดฝนตกหนักปัจจุบันจึงได้มีการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยใช้พื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเป็นจุดรับน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันทางจังหวัดและเทศบาลนครหัวหินได้มีการประสานเพื่อขอใช้ประโยชน์ดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยมีแผนงานสำคัญคือการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำเดิมของสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจำนวน6จุดให้สามารถรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น 26,150 ลูกบาศก์เมตรหรือรวมปริมาณน้ำที่รองรับได้อยู่ที่ 17,217 ลูกบาศก์เมตรพร้อมแผนการขุดวางท่อระบายน้ำระยะทาง 1,450 เมตรเพื่อรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุว่าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินได้ขณะเดียวกันจะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินในอนาคตจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
18: ที่นี่ครับก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพราะว่าน้ำก็จะลงมาจากภูเขาหินเหล็กไฟก็จะเป็นพื้นที่เจรับน้ำมันก็จะขุดกันถึง6จุดด้วยกันนะเพื่อที่จะถ่ายน้ำออกมาแล้วก็อาจจะมีการต่อเป็นท่อหรือเป็นรางน้ำลงมาสู่แหล่งเก็บน้ำทำน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินด้วยก็จะได้ประโยชน์ในหลายทางด้วยกันน้ำก็จะไม่ไหลลงมาท่วมบ่าสถานีรถไฟหัวหินน้ำที่จะรับถึง 26,000 กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งหมดนะทั้ง6จุดแต่เราก็จะพร่องน้ำไป2รอบถึง3รอบนะครับเพราะงั้นไม่ใช่แค่ 26,000 ก็ไม่จะเป็น 50,000 ถึง 78,000 แล้วแต่ว่าเราจะพร่องน้ำออกไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่การบริหารจัดการน้ำ
17: สำหรับโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกและมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกว่า60ล้านบาทพร้อมการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องจักร จากกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1โดยเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปใช้ระยะเวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปี2570ขณะเดียวกันสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนเทศบาลนครหัวหินในการติดตั้งระบบโทรมาตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินโดยมีระบบผังน้ำสามารถตรวจดูสภาวะฝนได้แบบเรียลไทม์จะทำให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดดิจิทัลระดับชาติสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการโอกาสในการพึ่งพาตนเองติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคมแม้จะสามารถสร้างทักษะและผลิตสินค้าได้แต่หากไร้ซึ่งตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายโอกาสในการลืมตาอ้าปากและพึ่งพาตนเองก็ยากที่จะเป็นจริงด้วยเหตุนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จึงได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญระดับไตรภาคีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิดท้อฝันส่งถึงฝันซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการจุดแข็งของทั้ง3หน่วยงานเข้าด้วยกันโดยกระทรวง DE ได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเข้ามาติดอาวุธให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อทลายข้อจำกัดด้านการขายแบบเดิมๆและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นนางจตุพรโลจนพาณิชย์อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเอาสินค้าไปวางขายแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์แก่เจ้าหน้าที่พม.ถึง3รุ่นล่วงหน้านานกว่า2เดือนเพื่อประสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนได้จากยอดขายที่ผ่านมาซึ่งสามารถสร้างรายได้ทะลุหลักล้านบาทขยายฐานลูกค้าจากระดับชุมชนสู่ผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและครอบครัวและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
20: ถ้าเราพอขยายช่องทางการตลาดรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ให้มั่นใจได้แล้วว่ารายได้นี้มันจะกลับไปสู่ชุมชนที่เป็นครอบครัวผู้ผลิตต้นทางและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีกลุ่มเปราะบางส่วนนึงซึ่งภาครัฐดูแลอยู่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ซึ่งมันเกิดจากเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์มีฝีมือคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งซึ่งเราคิดว่าตอนนี้มันจะยั่งยืนขึ้นละถ้าคุณมาอยู่ในอีแคตตาล็อกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น Thailand Postmart กระจายไปได้ทั่วประเทศละ
19: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าไปรษณีย์ไทยในฐานะฟันเฟืองสำคัญด้านโลจิสติกของชาติมองว่าความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งสินค้าแต่เป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนบทบาทของกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มภาคภูมิไปรษณีย์ไทยจึงเปิดพื้นที่ให้ Thailand Postmart เป็นช่องทางขายหลักพร้อมเตรียมขยายช่องทางออฟไลน์โดยจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท้อฝันบายพม.ที่เหมาะสมไปวางจำหน่ายในที่ทำการไปรษณีย์แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศและในระยะยาวไปรษณีย์ไทยเตรียมใช้เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกผลักดันสินค้าจากฝีมือกลุ่มเปราะบางของไทยก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย
21: วันนี้เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ประกอบการนะครับทำให้เขาสามารถที่จะขยายธุรกิจได้นะครับเติบโตขึ้นได้ผ่านทางเครือข่ายไปรษณีย์ซึ่งเราสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในออนไลน์แล้วก็ทั้งในออฟไลน์ซึ่งครับในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะขยายไปตลาดต่างประเทศซึ่งไปรษณีย์ไทยก็มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วโลกอยู่แล้วครับ
19: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่คือการพลิกโฉมกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่สามารถยืนหยัดได้ตัวตนเองพร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะผลักดันสินค้าชุมชนไทยเหล่านี้ให้ส่งออกไปตีตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วโลก ดังนั้นทุกยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพอมอผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจับจ่ายใช้สอยเพื่อแลกกับสินค้าคุณภาพดีเท่านั้นแต่เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์จะส่งตรงถึงมือครอบครัวของกลุ่มผู้เปราะบางเพื่อเป็นการสานฝันสร้างอาชีพและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขาสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
23: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
24: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์ครับพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะนอกจากเราสองคนวันนี้แล้วยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีซังและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับก็คือการประชุมนะฮะ IMF World Bank 2026นะฮะที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะกรุงเทพมหานครนี่เองจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมาก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาก้าวเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับเมื่อวานนี้นะฮะบรรยากาศตลอดทั้งวันเนี่ยก็เป็นไปด้วยความคึกคักครับของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพราะมีชาติที่เข้าร่วมเนี่ย191ชาตินะครับคนเนี่ยก็เกือบ 20,000 คนนะครับอันนี้รวมสื่อมวลชนด้วยนะครับการที่เขามีการประชุมเนี่ยเขาแบ่งเป็นห้องๆฮะคุณปณิสราและท่านผู้ฟัง 60-70 ห้องนะครับในการประชุมในแต่ละวันหลากหลายเรื่องราวแต่ว่าไฮไลท์เด็ดๆเนี่ยก็มีเรื่องของทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็เข้าร่วมเวทีไทย MOF Flagship Event Building Resilience in a Fragment World นะครับก็จะได้พูดคุยกันแหละครับกับทางด้านของกรรมการผู้จัดการ IMF แล้วก็ประธานกลุ่มธนาคารโลกก็มีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันฉายภาพให้เห็นว่าณวันนี้เนี่ยโลกเราเผชิญกับอะไรนะครับวันนี้เนี่ยโลกเราถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนจำได้ไหมครับสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตนะตอนนั้นเนี่ยถือว่าก็เป็นวิกฤตการณ์นะครับที่มีปัญหากันมากเลยทีเดียวถ้าย้อนสู่ประเทศไทยเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจของเราเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี 2539-2540 วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งและ IMF ก็เข้าสู่ประเทศไทย IMF คือกองทุนในการที่เราจะสามารถกู้เงินเขาในการพยุงเศรษฐกิจในสมัยนั้นคงจำกันได้ดีนะครับ IMF เราได้ยินครั้งแรกในครั้งนั้นนะครับครั้งนี้ก็กี่ปีแล้วครับ30กว่าปีแล้วนะครับเขาก็มาดูเศรษฐกิจไทยนะครับเมื่อวานที่สำคัญก็คือว่า IMF เนี่ยประเมินเศรษฐกิจไทยในปี69ก็จะโตอยู่ที่ 2.1% ตามที่ได้คิดเอาไว้ตอนแรกบอกว่า 1.9 สูงขึ้นมาเป็น 2.1 เหตุเพราะอะไรฮะเพราะเรามีเรื่องของ AI แล้วก็การลงทุนเกี่ยวกับ Data Center และเม็ดเงินลงทุนจากชาวต่างชาติมาช่วยพยุงนะฮะแต่สิ่งที่เราจะต้องติดตามดูนะฮะก็คือเรื่องของตะวันออกกลางนะครับราคาน้ำมันนะครับที่ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็มีการประเมินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพลังงาน AI ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับทำให้การจ้างงานเนี่ยอาจจะลดลงแต่ว่าเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับคำถามอยู่ที่ว่าเราจะทำให้สองสิ่งนี้สมดุลได้อย่างไรแน่นอนฮะก็ต้องพัฒนาคนใหเรียนรู้อยู่กับ AI นะครับอันนี้คือภาพรวมเมื่อวานนี้นะครับเจาะเป็นรายกรณีบ้างก็เมื่อวานนี้ฮะคุณเอกนิตินี่ทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับร่วมเวทีไทย MOF Flagship Event Building Resilience in a Fragment World ในการประชุม IMF World Bank Group 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะบนเวทีนะครับโอ้โหก็มีผู้นำเศรษฐกิจระดับโลกเข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณคริสตาลิน่ากอเกียว่านะฮะกรรมการผู้จัดการ IMF คุณอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็คุณ ริอิก้าปูรารัฐมนตรีคลังฟินแลนด์นะฮะบนเวทีก็เปิดประเด็นตรงมาที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับถามว่าอ้าวรับมือเศรษฐกิจโลกที่กำลังผันผวนและแยกส่วนนี้อย่างไรนะครับคำถามคือทำไมต้องแยกส่วนเพราะเราจะเห็นชัดเจนว่าการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายยุโรปเอเชียหรือว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี
2: ้
1: นะฮะเรารับมือกันยังไงคุณเอกนิตินะฮะก็บอกว่าโลกธุรกิจวันนี้ฮะเปลี่ยนจากการแข่งขันด้วยต้นทุนและประสิทธิภาพไปสู่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไทยต้องรับแรงกระแทกผ่าน3ช่องทางการค้าการตลาดการเงินและก็การลงทุนต้องพร้อมปรับตัวให้เร็วกว่าเดิมฮะด้านการค้าไทยทำยังไงก็มีการนำเข้าพลังงานสุทธิและเคยพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางมากกว่า 50% ก็ได้กระจายแหล่งนำเข้าไปยังแอฟริกาตะวันตกและลาตินอเมริกาในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาช่วยลดความเสี่ยงและรักษาเสถียรภาพพลังงานภายในประเทศอันนี้คือเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานเพราะจะไปพึ่งพาตะวันออกกลางแถวๆช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านเนี่ยฝั่งเดียวไม่ได้เพราะครึ่งนึงเนี่ยมาจากตรงนั้นถ้าเขาปิดช่องแคบอย่างที่เราเจอช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ก็มีปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันเราจึงต้องมีการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆด้วยนะครับจะไปผูกขาดตะวันออกกลางที่เดียวเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับพูดง่ายๆกระจายความเสี่ยงนั่นเองนะฮะเรื่องของพลังงานส่วนการตลาดการเงินฮะ8เดือนที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ10ปีเพิ่มขึ้นเพียง60 basis point ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้น120 basis point สะท้อนมุมมองเชิงบวกของตลาดของตลาดต่อวินัยการคลังของไทยฮะแล้วก็ด้านการลงทุนเขาบอกว่าไทยเนี่ยได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนชาวต่างชาติโดยคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 47% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวมากกว่า 10% ต่อเนื่องนะฮะ2ไตรมาสแล้วนะครับหลังจากรัฐบาลเร่งลดขั้นตอนการอนุมัติให้นักลงทุนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือพรบ.อำนวยความสะดวกส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของ BOI ก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะทำให้นักลงทุนเนี่ยเขาเห็นว่าอ๋อมาประกอบธุรกิจที่ไทยเนี่ยมันมีความโปร่งใสนะครับไม่มีใต้โต๊ะแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกคือขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่ก็ไม่ปราศจากการตรวจสอบนะครับเรื่องของทุนเทาเนี่ยก็มีการดูแลกันอย่างทุกฝ่ายทุกมิติแล้วก็ยังได้ย้ำถึงบทบาทไทยในการเป็น Trust Connector นะครับในการเชื่อมโยงนะครับให้ได้รับความไว้วางใจเชื่อมกับประเทศใหญ่ประเทศเล็กยึดระบบพหุภาคีและกติกาสากลพร้อมใช้ความหลากหลายของอาเซียนสร้างความยืดหยุ่นให้กับเศรษฐกิจภูมิภาคนะฮะตัวอย่างหนึ่งฮะคือการเชื่อมระบบสายส่งไฟฟ้าจากสปป.ลาวผ่านไทยและมาเลเซียแล้วไปสิงคโปร์โอ้โหผ่าน4ประเทศนะฮ
2: ะ
1: เป็นการเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานขณะที่ไทยก็เดินหน้าโครงการ Skill Bridge นะฮะเชื่อมกับภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตแรงงานรองรับ AI และเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างที่ผมบอกนะฮะ AI เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องปรับคนเนี่ยให้สอดคล้องกับ AI ที่เข้ามานะครับพูดง่ายๆให้คนใช้ AI ไม่ใช่ให้ AI เนี่ยแย่งงานคนว่าอย่างนั้นเถอะส่วนการลงทุนใหม่จากต่างประเทศที่เข้ามานะฮะก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่เม็ดเงินแต่จะไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะคนไทยเปลี่ยน FDI ให้กลายเป็นขีดความสามารถของประเทศและทำให้แรงงานไทยได้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ในระยะยาวครับนอกจากนี้การเป็นเจ้าภาพในการประชุมในครั้งนี้ฮะก็ได้ถูกสะท้อนภาพการเป็นเจ้าภาพที่กระจายประโยชน์สู่ฐานรากโดยไทยดึงชุมชนกว่า37แห่งทั่วประเทศมาร่วมจัดสิ่งทอประดับห้องประชุมเชื่อมงานระดับโลกกับฝีมือและรายได้ของชุมชนในประเทศฮะทั้งนี้นางกอเกียว่าก็ได้กล่าวถึงผ้าทอในที่ประชุมด้วยนะครับอันนี้ต่างชาติเนี่ย IMF เขาบอกว่าผ้าทอไทยในที่ประชุมฮะเป็นภาพสะท้อนการนำประชาชนฐานรากเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางของอำนาจเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศต้องเดินหน้าเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้ประชาชนทุกคนฮะและคุณเอกนิติก็กล่าวในช่วงท้ายว่าไทยต้องสร้างความเชื่อมั่นในระดับโลกและระดับท้องถิ่นพร้อมร่วมมือกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศและประเทศต่างๆเพื่อยกระดับผลิตภาพและพาเศรษฐกิจไทยก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฮะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีประเด็นเรื่องของการปลดล็อกพลังงาน AI แล้วก็เงินทุนด้วยซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะคะท่านก็พูดในที่ประชุมนะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับคุณอาเจบังกานะคะประธานโบแบงก์กรุ๊ปซึ่งจัดเป็นครั้งแรกนะคะระหว่างการประชุมประจำปี IMF และโบแบงก์กรุ๊ป2026ที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้นะคะก็มีการเน้นย้ำเรื่องของศักยภาพทางเศรษฐกิจของอาเซียนนะคะตอนนี้เนี่ยยังมีช่องว่างเรื่องของศักยภาพกับการลงทุนแล้วก็ การนำเทคโนโลยีมาใช้จริงซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวนะคะพร้อมกับชูบทบาท World Bank Group ในการช่วยอาเซียนปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนค่ะควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึง AI นะคะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็แรงงานด้วยเพื่อให้เทคโนโลยีเนี่ยช่วยเพิ่มผลิตภาพแล้วก็สร้างงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งช่วยให้ประเทศอาเซียนรับมือกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะทั้งเรื่องของความรู้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็มีการเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ World Bank เนี่ยจะต้องก้าวไกลไปกว่าการระดมทุนนะคะก็ต้องนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ที่ทวีคูณมากยิ่งขึ้นพร้อมกับผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบในการเชื่อมโยงพลังงานเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลกที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ค่ะ
1: ครับย้อนกลับไปดูนะครับเพราะว่าในเวทีนี้เนี่ยก็มีการได้พูดถึงนะฮะวิกฤตเศรษฐกิจของไทยเนี่ยในช่วงปี40นะฮะวิกฤตการต้มยำกุ้งนะฮะเป็นครั้งนั้น ครั้งนั้นเนี่ยเราได้ประกาศลอยตัวค่าเงินบาทนะครับ จากเดิมเนี่ย30บาท30ถึง35บาทลอยตัวมาเป็น50บาทนะฮะ ในช่วงเวลาเนี่ยไม่ถึง1เดือน นะครับทำให้เกิดปัญหาอะไรในประเทศบ้างก็คนที่กู้ยืมเงินเนี่ยในสกุลเงินต่างประเทศอันนี้ขาดทุนย่อยยับเลยนะฮะแล้วก็บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แล้วก็ธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอ
2: ะ
1: ในช่วงปี40เขาเรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่ทำไมมันถึงเป็นฟองสบู่ฮะเพราะว่ามันเหมือนกับแบบลอยตัวสูงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอยุบตัวลงมาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนตึกที่ถล่มนั่นแหละครับเราจึงต้องมีการขอความช่วยเหลือจาก IMF นะครับในครั้งนั้นในช่วงปี2540นะครับปรับเงื่อนไขปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะฮะไปกู้เงิน IMF เนี่ย 17,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเออนะฮะอันนั้นคือสมัยนั้นเนี่ยถ้าใคร อยู่ในยุคนั้นเนี่ยจะจำได้ดีดอกเบี้ยในธนาคารคุณปณิศราและท่านผู้ฟังผมจำได้ในสมัยนั้น2540เนี่ยคุณเอาเงินไปฝากแบงค์เนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยคุณ 14-15% นะฮะต่อปีเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่ไม่ถึง 1% สมัยนั้นเนี่ยคนแห่ถอนเงินออกจากธนาคารเยอะเพราะกลัวว่าแบงค์จะล้
2: ม
1: ธนาคารก็ต้องสร้างแรงจูงใจด้วยการปรับดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยถึง 15% 14-15% นะฮะตอนนั้นผมก็มั่นใจก็เอาเงินไปฝากบ้านผมก็เอาเงินไปฝากก็ไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนจริงๆนะในฐานะข้าราชการนะตอนนั้นก็ได้กันไปพอสมควรแต่ว่าก็เป็นระยะสั้นนะระยะสั้นแต่ก็ความเสี่ยงก็มีน
2: ะ
1: สมัยนั้นเนี่ยแบงค์ล้มกันระเนระนาดเนี่ยคุณเปิดข่าวหนังสือพิมพ์ปุ๊บเนี่ยวันนี้แบงค์ล้มพรุ่งนี้ก็มาอีกแบงค์ล้มละแล้วก็เงินทุนหลักทรัพย์อะไรพังกันไปหมดในสมัยนั้นนะครับเป็นเหตุการณ์สำคัญแล้วก็ทำให้ IMF เนี่ยเข้ามาสู่ในประเทศไทยคุณเอกนิติก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะ
2: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีการพูดในที่ประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ด้วยนะคะถึงเส้นทางเศรษฐกิจไทยนะคะที่ผ่านมาก็มีการแลกเปลี่ยนเรื่องของมุมมองต่อโอกาสแล้วก็ความท้าทายที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตนะคะซึ่งคุณเอกนิติก็บอกว่า ไทยเราเองเนี่ยเคยพลาดท่าในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี40นะคะจากความมุ่งมั่นไล่ล่าการเติบโตระดับสูงถึงร้อยละ8ถึง10นะคะจนกลายเป็นว่าละเลยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของความยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะส่วนทิศทางในระยะต่อไปนะคะประเทศไทยก็กำลังที่จะเผชิญกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคล้ายๆกับยุคทศวรรษที่1980ที่มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนะคะต่างชาติหรือว่า FDI เนี่ยหลั่งไหลเข้าประเทศนะคะแต่ว่าบริบทปัจจุบันเนี่ยต่างกันออกไปเนื่องจากว่าปัจจุบันไทยเราเองกำลังเผชิญปัญหาเรื่องของสังคมสูงวัยก็เลยจะมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะคะรัฐบาลจึงมุ่งเน้น3นโยบายหลักนะคะก็คือการยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ก็คือดึง AI เข้ามาช่วยเหลือนะคะการดึงดูด FDI ระลอกใหม่เพื่อที่จะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานค่ะแล้วก็ด้านที่3ก็จะเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการรีสกิลลิ่งแรงงานนะคะที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME เนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งรัฐบาลเองก็ย้ำจุดยืนถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาพนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกจะต้องเป็นรากฐานที่มั่นคงควบคู่ไปกับการเติบโตไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยต้องไปเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยในอดีตอีกครั้งนึงค่ะ
1: ครับส่วนกองทุนการเงินหรือว่า IMF นะฮะคุณคริสตาลิน่าจอร์เจียวานะครับก็พูดถึงประเทศไทยเหมือนกันนะฮะคือพูดหลายรอบแหละเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในเวทีโลกแล้วก็เป็นเจ้าภาพในเวทีนี้ก็ต้องพูดถึงเนี่ยบ่อยๆหน่อยน
2: ะ
1: ฮะเขาก็พูดถึงบอกว่าแม้โลกจะเผชิญความแตกแยกนะฮะแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กันเยอะใช่ไหมฮะจริงๆมันมีมานานแล้วเพราะว่าประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศเดียวเนี่ยมันจะอยู่ในโลกอยู่คนเดียวเนี่ยสมัยนี้ไม่ได
2: ้
1: ต้องมีการจับกลุ่มก้อนสมาคมอะไรกลุ่มอะไรพวกนี้ของเขานะฮะเพื่อที่จะเป็นการดูแลผลประโยชน์เศรษฐกิจในกลุ่มนะฮะอย่างเช่นกลุ่มอาเซียนของเราก็ดูแลเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความมั่นคงนะฮะฝรั่งเขาก็มีของเขาเหมือนกันนะฮะกลุ่มของเขาเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายกลุ่มเนี่ยที่เป็นการรวมกลุ่มประชาคมทางเศรษฐกิจเนี่ยในการที่จะร่วมมือกันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการร่วมมือกันกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งด้วยนะครับเธออยู่กลุ่มนั้นเธออยู่กลุ่มนี้หรือมีการเลือกข้างเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยตอนนี้ชัดเพราะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหช่วงชิงกันพอสมควรโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีแล้วก็ AI นะครับเรียกว่าสงครามทางการค้าย้อนกลับไปในสมัยอดีตเนี่ยก็เหมือนสหภาพโซเวียตกับอเมริกานั่นเองนะครับสองชาติยักษ์ใหญ่ที่มีการห้ามหันการสู้กันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้สู้กันในทางสงครามด้วยปืนด้วยอาวุธอะไรต่างๆแต่เป็นการสู้ด้วยแนวทางเศรษฐกิจนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแรงกระเพื่อมที่ทำให้หลายประเทศในโลกนะฮะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจพูดได้ง่ายเศรษฐกิจหดตัวอย่าลืมนะฮะอิหร่านเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไปมีอิทธิพลเหมือนกันนะฮะในการที่ไปโจมตีอะไรต่างๆนะกับอิสราเอลจำได้ไหมฮ
2: ะ
1: ตรงนี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเกิดปัญหาและล่าสุดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ทำยังไงเห็นว่าโอ้โหช่องแคบพอมุสมีปัญหาฉันก็ไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียซื้อน้ำมันดีเซลจากรัสเซียไปทำสัญญาอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอยู่ดีๆอิสราเอลใช่ไหมฮะก็ไปถล่มฐานผลิตน้ำมันเนี่ยของรัสเซียไม่ใช่ขออภัยยูเครนนะฮะที่เขามีข่าวว่าจริงๆสหรัฐอเมริกานี่ก็ให้การสนับสนุนหรือเปล่าเซเลนสกี้นะแล้วเขาก็ไปถล่มที่ฐานผลิตน้ำมันเนี่ยของรัสเซียก็ทำให้อเมริกาเนี่ยก็ไม่พึงพอใจเหมือนกันนะฮะสรุปแล้วเนี่ยมันคือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญเรื่องของการเมืองก็มาด้วยนะครับอันนี้คือภาพที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยในการเมืองโลกนะครับก็เลยบอกว่าเศรษฐกิจโลกเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่มากยิ่งขึ้นก็แนะนำให้ทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็เร่งดูแลวินัยการเงินการคลังเพื่อรับมือแรงกระแทกในอนาคตนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ไม่แน่นอนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะพูดตรงๆนะฮะเอาแน่ไม่ได้จริงๆฮะวันนี้อย่างนึงพรุ่งนี้อย่างนึงอยู่ดีๆโจมตีอีกวันนึงจับมือกันด้วยนะฮะกับชาติที่เขาไปโจมตีนั่นนะฮะอันนี้ก็มันทำให้ทั่วโลกเนี่ยเขาก็ไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้นะครับส่วนเศรษฐกิจไทยฮะก็อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนโฉมนะครับ IMF ชี้35ปีนะฮะ35ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไทยเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นโตขึ้น3เท่ารายได้ต่อหัวทะลุ $8,000 ดอลลาร์ความยากจนต่ำ 50% อันนี้เขาประเมินไทยว่าอย่างนั้นส
2: ่
1: วน Bangkok Blueprint นะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับ World Bank และ IMF ฮะทำ Bangkok Blueprint นะฮะ
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะคุณวิทัยรัตนากรนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็พูดถึงเรื่องของบทบาทสำคัญในการที่จะจัดทำเนื้อหาหลัก

0: ดังกล่าวเนี่ยเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทของประเทศไทยแล้วก็ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศนะคะก็คือมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็ประเทศไทยนะคะจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักนะคะพร้อมกับเอกสารแนบก็มีการรวบรวมแนวทางปฏิบัติของแต่ละประเทศซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็ถูกเลือกให้เป็น1กรณีศึกษานะคะที่สำคัญในเอกสารนี้เนื่องจากว่าเรามีมาตรการที่จริงจังในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการออกพ.ร.ก.นะคะออกพระราชกำหนดเรื่องของมาตรการในการจัดการหรือว่าแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งก็ถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำแล้วก็แนวทางอ้างอิงให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกันด้วยนะคะซึ่งคุณวิไทยนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยด้วยว่าสถิติตัวเลขที่ชี้ชัดความเสียหายจากการฉ้อโกงกว่า67%เนี่ยเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วก็ความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยทำให้ประเทศไทยได้รับการอ้างอิงแล้วก็ใช้เป็นต้นแบบในเวทีสากลต่อเนื่องไปอีกหลายปีเลยก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง4ด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งครอบคลุมทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME การบริการทางการเงินที่เป็นธรรมแล้วก็เรื่องของการจัดการกับปัญหาเงินเถ้าอย่างครบวงจรด้วยค่ะ
1: ครับเศรษฐกิจเนี่ยนอกจากต้องการความรวดเร็วนะฮะระบบการเงินดิจิทัลเนี่ยต้องมีความปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงอย่างเท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่มนะฮะไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนที่มีสมาร์ทโฟนคนรุ่นใหม่อย่างเดียวเนี่ยผู้สูงอายุก็ต้องสนับสนุนนะฮะในการที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือว่ารวดเร็วในเรื่องของการเงินดิจิทัลนะครับและที่สำคัญรวดเร็วอย่างเดียวเนี่ยต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับภัยสแกมเมอร์ภัยจาก call center เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องปราบปรามนะครับหลอกลวงออนไลน์สแกมเมอร์ดีเฟกอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ทำเนียนมากนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับประชาชนของเราด้วยการเติบโตของ AI นะครับไม่ใช่ว่าประเทศเราเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างเดียวนะครับต่างประเทศก็ได้รับผลกระทบนะครับเพราะมันเป็นความเสี่ยงของแรงงานจาก AI การเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยจำต้องมีการสร้างงานที่ดีด้วยนะครับจบมาปุ๊บเนี่ยต้องรู้ว่าอ่ะฉันจะทำงานอะไรจบมาแล้วมีตลาดรองรับนะครับแต่สมัยนี้ไม่แน่นะครับเพราะว่าแม้เราจะวางแผนไว้แต่ถ้าปริญญาตรีเรียนกัน4ปีนะฮะหรือเก่งๆก็3ปีครึ่งนะฮะเก่งกว่านั้นก็อาจจะ3ปีนะครับ3ปีกว่า4ปีเนี่ยตลาดโลกมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะฮ
0: ะ
1: สิ่งที่จบมาเนี่ยมันอาจจะหากินกันไม่ได้ก็ได้นะครับ
0: อ
1: ันนี้คือเขาเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีผลกับแรงงานในอนาคตสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมเข้าไปศึกษานะผมนึกอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจบมาทำงานอะไรคิดว่าอ้าวเรียนปริญญาตรีไว้ก่อนจบมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคือแนวความคิดของผมเนี่ย30-40ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็คนบางยุคเนี่ยเขาก็คิดว่าโอ้ยเรียนให้จบมาก่อนมีปริญญาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันสมัยนี้ไม่ได้แล้วนะฮะสมัยนี้ไม่ได้แล้วฮะเพราะว่ามันมีทักษะแรงงานอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนไป จบมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีงานทำเดินเตะฝุ่นกันเพียบนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าต้องการแรงงานน้
0: อ
1: ยต้องการแรงงานน้อยคือหมายความว่า AI เนี่ยมันมาแทนมนุษย์เนี่ยได้หลายเรื่องดังนั้นแล้วเนี่ยต้องวางแผนดีๆและที่สำคัญที่สุดสถาบันการศึกษานะฮะก็คือน่าจะเป็นกระทรวงอว.และกระทรวงศึกษาธิการต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบรับตอบโจทย์เนี่ยกับเทคโนโลยีต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือต้องมองไปข้างหน้าแล้วไม่ใช่มองในตอนนี้ว่าตอนนี้โลกเป็นยังไงแล้วก็เอาให้รองรับเนี่ยกันณวันนี้ต้องมองไปข้างหน้าอีก 3-4 ปีในอนาคตแล้วก็วางแผนหลักสูตรที่จะพัฒนาคนนะฮะคำว่า up skill re skill บางคนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะไปทำทักษะอะไรเช
0: ่
1: นผมเป็นรปภ ผมก็มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยกล้องวงจรปิด AI มาแทนผ
0: ม
1: แล้วผมจะไปทำงานอะไรถ้าเกิดผมโดนไล่ออกแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนี้เข้ามาแทนจะไปอัพอะไรจะไปรีอะไรกับเขาอ่ะตรงนี้เนี่ยมันต้องมีอาชีพที่มาทดแทนแล้วก็มีแรงจูงใจมีแรงสนับสนุนให้เขาเข้าถึงเนี่ยแหล่งเงินทุนหรือว่าแนวทางในการประกอบอาชีพใหม่ๆได้นะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา มองฟ้าวันนี้เป็น

0: สีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้นะครับติดตามเรื่องของการประชุมระดับโลกนะฮะ IMF World Bank 2026ที่มีการจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับ35ปีที่แล้วก็จัดที่ไทยครั้งนี้โคจรกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสะท้อนสถานะอะไรในสายตาประชาคมโลกนะครับและที่สำคัญเนี่ยถามกันมาเยอะถามกันมามากแล้วครับบอกว่าการที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรและเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างไรในการประชุมในครั้งนี้ครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะการที่ประเทศไทยเราได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ปี2569นี้สะท้อนถึงสถานะของไทยในสายตาประชาคมโลกอย่างไรบ้างคะอาจารย์
3: ผมคิดว่าสะท้อนอยู่สองประเด็นนะ
1: ครับ
3: ประเด็นหนึ่งก็คือว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยกำลังในการปรับตัวนะครับอยู่ในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ที่หนึ่งนะครับ
2: ต่
3: อไปที่สองสะท้อนในด้านว่าประเทศไทยโลกกำลังเข้าสู่ยุคของเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์บทบาทของโกลบอลเซาท์โกลบอลเซาท์ในที่นี้ก็คือประเทศระดับกลางที่อยู่ทางตอนใต้กำลังจะมีบทบาทมากขึ้นเพราะฉะนั้นไทยในฐานะที่เป็นประเทศระดับกลางมหาอำนาจระดับกลางเราก็เป็นส่วนของอาเซียนซึ่งเป็นเขตที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการเหมาะสมที่จะสะท้อนถึงประเทศไทยคืออยู่ในจังหวะเหมาะสมกับโลกที่มีการเปลี่ยนกับสองเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของประเทศที่อยู่ในกลุ่มเซาทีนี้ในประเด็นแรกนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยกำลังปรับตัวการท้าทายนั้นมันมี 3-4 เรื่องนะครับในมุมมองของเบอร์แบงก์อันเดฟเรื่องแรกก็คือภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเราก็รู้กันทั่วไปเรื่องของอะไรเกิดความกำกังภาษีเรื่องสงครามทำให้เกิดเงินเฟ้อนะครับอันที่สองที่สำคัญมากเรื่องของ AI ซึ่งเกี่ยวข้องกันมากๆนะครับกับเรื่องที่3เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านดินฟ้าอากาศเรื่องหายนะที่เกิดขึ้นมาจากโลกร้อนเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรต่างกับเรื่องที่4ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพราะฉะนั้นพอว่าอันนี้ปั๊บนะฮะไอ้เนื้อหาที่มีการจัดการเนี่ยก็จะต้องสะท้อนถึงความร่วมมือที่จะมาคุยกันนะครับทั้งหมดนะฮะมาคุยกันว่าเราจะเผชิญกับการท้าทายอย่างนี้ขึ้นมาอย่างไรบ้างนะครับเราก็ที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยเองก็เป็นการเตรียมพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นอันที่4ที่ออกมาเขาเรียกว่า Horizon ก็คืออะไรครับเป็นฟากฟ้าใหม่ของประเทศไทยซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในจุดเปลี่ยนจะไปสู่ฟากฟ้าใหม่ที่จะรองรับเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับที่เราคุยกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีทางด้านของแบงก์ชาติต่างๆก็จะมาพูดในเรื่องประเด็นที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับ empowerment หมายความว่าจะพยายามที่จะให้ไอการปรับตัวเนี่ยนะไปเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนให้มีการสร้างพลังให้กับประชาชนและแน่นอนในการสร้างพลังให้ประชาชนนั้นเนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI และก็มีการยกตัวอย่างซึ่งจะยกตัวอย่างที่ประเด็นที่สองก็คือเราก็พยายามจะมาพูดเรื่องตัดระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยให้มีความทนทานต่อเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงนะครับและยังสุดนะ
1: ครับครับสายมีปัญหานะครับเดี๋ยวผู้ประสานจะต่อเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้คือบทบาทของไทยที่ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ฉายภาพให้เห็นว่าบทบาทเรื่องของ AI แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับที่ไทยเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวเนี่ย เป็นอย่างไรกันบ้างสุดท้ายเนี่ยเราก็ควรที่จะมองเรื่องของการที่ชาวต่างชาติ191ประเทศเนี่ยมาสู่เมืองไทยและเขามองเมืองไทยอย่างไร IMF World Bank 2026เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประชุมที่จะเป็นกระจกสะท้อนนะครับให้เราเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจของเราเนี่ยณวันนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เราจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์กลับมาแล้วครับเชิญอาจารย์ครับ
3: ครับในประเด็นต่อไปเนี่ยเราก็แสดงคือ Thailand Blueprint
1: ครับ
3: Thailand Blueprint นี่เป็นการยกตัวอย่างว่าประเทศไทยเนี่ยได้มีการใช้ไอ้ตัวเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้าไปผสมผสานให้เป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนใหญ่บ้างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าในวันแรกเนี่ยนะครับท่านรองนายกนะครับสีครั้งก็ได้พูดถึงส่วนที่เกี่ยวข้องที่เราคุยอยู่ว่าเราได้มีการใช้ตัว AI ปรับเข้ามาเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับโลกการเปลี่ยนแปลงและไปสู่ทุกสัดส่วนและใช้ศัพท์เข้าใจง่ายๆเลย AI อันที่หนึ่งนะครับAI นะฮะall in AI ทุกอย่างอยู่ใน AI นะครับความหมายก็คืออะไรครับแล้วก็ AI in all นะ all in AI AI in all ครับ AI for all เพราะนี้เข้าใจง่ายมากเลยนั่น all in AI คืออะไรครับทุกอย่างเนี่ยจะต้องนะครับอยู่ใน AI ก็ยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายคนละครึ่งเราจะมีเรื่องของอะไรครับมีการเรื่อง AI plus A ตรงที่ก็เรียกว่า A plus ให้ AI ทางนั้นเนี่ยสามารถใช้ AI ในเรื่องของการทำบัญชีในเรื่องนี้2 all in AI ก็คือเป็นยุคที่เราจะนะครับทุกอย่างเนี่ยพัฒนาทุกมิติเนี่ยต้องใช้ AI กับ AI for all ก็คือ AI ที่เราจะใช้เนี่ยเป็นตัวอย่างเห็นชัดว่าจะไม่ใช่เป็นพยายามเข้าไปทุกอนูเนี่ยมีประโยชน์ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ได้เห็นกับอีกส่วนหนึ่งนะเราจะเห็นได้ชัดก็คือในอย่างหนึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีการพูดถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องความร่วมมือกับทางด้านอาเซียนซึ่งการค้าระหว่างอาเซียนกับเราจริงๆมันยังต่ำมาก20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถ้าโดยทั่วไปประเทศที่มีการพัฒนาเป็นเขตการค้าเสรีผมยกตัวอย่าง EU นะฮ
2: ะ
3: ซึ่งท่านนายกท่านรองนายกได้พูดถึงแต่ไม่ได้พูดถึงระบุขึ้นมาชัดมันขยายตัวถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์ของเราอย่างน้อยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นโอกาสที่เราจะมาร่วมมือกันแล้วประเทศไทยก็อยู่ในฐานะที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับอาเซียนเช่นยกตัวอย่างเรื่องเชื่อมโยงระหว่างลาวกับเรากับทางด้านของสิงคโปร์เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งทางด้านของ World Bank ก็มาพูดกันถึงเรื่องของประโยชน์ของ AI นะครับไปสู่5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ infrastructure เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของสุขภาพต่างๆเหล่านี้และที่น่าสนใจก็คือทางด้าน IMF IMF ก็มี2ส่วนนะส่วนของผู้ว่า IMF เมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดถึงว่าไอ้เรื่องของไอ้ตัว AI มันมี2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่พูดง่ายประเทศพัฒนาทำก็คือเป็นส่วนของการพัฒนาแอปนะครับแต่ว่าส่วนประเทศที่กำลังพัฒนานะครับจะได้ประโยชน์จากส่วนที่2คือรู้จักการใช้แอปเหล่านี้เอามาใช้ประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมนะครับเพราะจริงๆแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าประเทศนะทุกประเทศเนี่ยที่กำลังพัฒนาเรื่องไหนต้องคิดถึง3เรื่องด้วยกันที่เกี่ยวกับ AI เรื่องที่1ก็คือเรื่องที่จะเรื่องพยายามที่จะผสมผสานการใช้สินค้าต่างๆที่เป็น AI 2ต้องพัฒนา AI กับอันที่3สำคัญมากในการใช้ AI พวกนี้เนี่ยมันใช้ไฟฟ้ามันใช้อะไรขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ต้องมีการพัฒนาเรื่องของเขาเรียกว่าทางด้านพื้นที่ทางการคลังนะครับที่จะรองรับกับเรื่องของการพัฒนาต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนทางด้านประชาชนของเราก็มาพูดถึงว่าประเทศไทยเราเศรษฐกิจตอนนี้ขยายตัวนะครับ 2% กว่าเราก็อาจจะมีจุดวางจุดที่จะต้องแก้ไขก็คือปัญหาในเชิงโครงสร้างอะไรต่างๆนี้ท่านโดยสรุปนะฮะเราจะเห็นได้ชัดว่าในการประชุมครั้งนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ 3-4 เรื่องเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงที่จะให้ทันกับโลกของโลกที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ทำยังไงที่จะให้ระบบการเงินเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถในการเรื่องของการพลพานในการรองรับกับเรื่องหลายหลายเรื่องตั้งแต่เรื่อง AI จนกระทั่งเรื่องของโลกร้อนนะที่จะต้องคำนึงถึงเกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นพูดง่ายก็คือการประชุมเนี่ยจะอยู่ในกรอบที่ว่าและตอนจบที่จะเป็นประโยชน์ก็คือเราจะมีเอกสารที่ว่าปฏิญญากรุงเทพและในเอกสารนั้นก็คงจะมีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นไดล็อกก็คือการรวม ไอ้ข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านี้ถ้าไปอันนึงเข้าใจว่าจะเป็นการโชว์ Thailand Blueprint Thailand Blueprint ก็คือได้เห็นประโยชน์ว่าประเทศไทยเนี่ยมีการใช้ AI ในลักษณะรูปธรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับ SME เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆเหล่านี้ยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องหาที่ครอบคลุมตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่18ครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ที่บอกมาบางส่วนก็มีการเปิดเผยออกมาวันใดวันสองวันนี้ที่อาจารย์ได้พูดถึงครับ
1: ครับอาจารย์ครับถ้าพูดถึงการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีการพูดถึง AI กันเยอะแล้วก็บอกว่า AI เนี่ยจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจจากปัญหาน้ำมันในตะวันออกกลางนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการที่เราจะได้ AI เนี่ยมาร่วมการลงทุนไม่ว่าจะเป็น Data Center หรืออะไรต่างๆบริษัทเข้ามาลงทุนปัญหาเป็นอย่างนี้อาจารย์มองไปนะฮะว่าถ้าเกิด AI เข้ามาปุ๊บเนี่ยเรื่องของการจ้างงานแรงงานเนี่ยจะมีปัญหาไหมครับอาจารย์เขากลัวว่า AI เนี่ยคือประชาชนคนไทยเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเออผมกลัวว่า AI เนี่ยมันจะมาแทนที่แรงงานมนุษย์แล้วก็เราก็ปรับตัวไม่ทันปัญหาก็คืออาจจะมีการตกงานเกิดขึ้นแม้ GDP จะโตเพราะเอา AI เนี่ยมาในภาคธุรกิจธุรกิจก็เติบโตแต่การแรงงานในการจ้างงานเนี่ยมันต่ำฮะอาจารย์นะอาจารย์มองไงฮะ
3: ครับเขาก็มีการพูดถึงครับเรื่อง AI นะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยมันง่ายๆดี
1: คร
3: ับ ในปีที่ผ่านมาเนี่ยการค้าโลกเนี่ยขยายตัว 40%
1: ครับ
3: เป็นการขยายตัวที่เกิดจาก AI 35-36% เลย
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนดีที่นั่นแต่ส่วนที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่อง AI นั้นมันสร้างที่เราต้องมีก็ต้องมีการสร้างปัญหาเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเขาถึงได้มีการนึกว่าการจะพัฒนา AI ตัวเนี้ยต้องคำนึงถึงเรื่องของข้อแรกคือเรื่องอะไรครับเกี่ยวข้องกับชุมชนเกี่ยวข้องกับแนวนโยบายสาธารณะกับที่สำคัญอันหนึ่งจะต้องมีเนื้อที่ทางการคลังนะครับที่จะต้องมีการพัฒนาตัวนี้เยอะแยะขึ้นมามากและต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งอันนี้ก็ได้พูดถึงแต่ขณะเดียวกันเขาก็พูดในน้องว่าเรื่อง AI เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าประเทศจ่ายจะได้ประโยชน์ประเทศใหญ่อาจจะมีการพัฒนาเรื่องแอปอะไรต่างเหล่านี้แต่ประเทศเล็กเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์นะครับไอ้กับการพัฒนาตัวเนี่ยเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวสินค้าบริการที่เราเกี่ยวข้องอย่างที่ทางประธานเบอร์แบงค์ได้พูดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับแนวนโยบายรัฐบาลที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นมันมีทั้งบวกและทั้งลบนะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของชุมชนความร่วมมืออย่างอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเรื่องไฟฟ้าเรื่องต่างๆกับอันที่สองก็คือเรื่องของอะไรครับมันเป็นการที่ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาเยอะแยะมากพอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในแง่ของเขาเรียกว่าเนื้อที่ทางการคลังด้วยซึ่งอันนี้ก็มีการพูดรองรับกับว่ามันถึงบอกว่าอันเนี้ยเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องคำนึงถึงตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันไล่แรงกันหนึ่งคือเรื่องไซเบอร์เพราะฉะนั้นความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการรองรับกับโลกของการเปลี่ยนแปลงครับ
1: ครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเดี๋ยวนี้กระเป๋าเงินเราเนี่ยมันอยู่ในระบบดิจิทัลแล้วก็ข้อมูลของเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับอาจารย์ฮะ
3: ใช่เลยครับ
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นในกับเพราะฉะนั้นในกรณีก็ถึงจะบอกว่าไอ้เรื่องของตัว AI เนี่ยมันกลายมาเป็นสังเกตุพูดไปพูดมาพี่ AI เข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทุกมิติเลยเท่าที่เราดูอยู่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นชีวิตประจำวันที่เราจะต้องคำนึงถึงท่านรองนายกได้พูดถึงว่าก่อนหน้านี้เรามีการพูดกันถึงเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือมันมีพยันตรายเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของกระจายความเสี่ยงและการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำได้อย่างไรการพัฒนาอย่างยืนนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับสภาพแวดล้อมนะครับที่จริงถ้าจะว่ากันไปลึกๆนะฮะซึ่งท่านรองนายกไม่ได้พูดถึงแต่ผมตีความเพราะว่าคำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยยังหมายถึงการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนส
1: ิ
3: ทธิสตรีเรื่องของสิทธิแรงงานหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือนั่นนี่คือเห็นได้ชัดว่าทำไมIMFกับเบอร์แบงค์ซึ่งเป็นระบบการเงินนะทำไมเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกร้อนทำไมเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่อง AI ทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มันผสมผสานเต็มไปหมดเลยและในการและในส่วนนี้เกี่ยวข้องการค้าเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกภาคส่วนเนี่ยมันผสมผสานเป็นองค์รวมเลยเรื่องของ AI เกี่ยวข้องการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพัฒนาบุคลากรเก รื่องของคนตกงานทำยังไงที่จะให้คนตกงานมีงานทำก็ต้องพัฒนาเรื่องของสกิลเรื่องของความชำนาญเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของอะไรครับ IMF มีการพูดชัดเลยว่าจะต้องมีส่วนหนึ่งก็คือประเทศต่างๆต้องเตรียมรองรับการพัฒนานะครับมันมีสินค้าใหม่แต่ต้องพัฒนาสกิลใหม่ที่จะรองรับกับไอ้ตัวสินค้าบริการใหม่ที่เขาจะต้องรู้นะครับอันนี้เคยออกมาชัดเลยครับพูดถึงประเด็นที่ตรงนี้ครับ
1: ครับเพราะว่าบัณฑิตทุกวันนี้นะฮะอาจารย์ฮะก่อนที่จะเข้าไปเรียนอย่างปริญญาตรีเนี่ย4ปีเนี่ยก่อนเข้าเรียนเนี่ยอย่างนึงพอจบมานี่โอ้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะไม่แน่ว่าสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันจะได้ใช้ประโยชน์หรืออาจจะจบมาแล้วตกงานก็ได้อาจารย์เร็วมากฮะเรื่องของเทคโนโลยีทุกวันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจารย์ฮะ
3: ใช่เลยครับทางด้านผู้ว่า IMF เนี่ยพูดออกมาชัดเลยอยู่ในข้อ2
2: ก็
3: นะว่าแต่เขาไม่ได้พูดว่าตกงานแต่นั่นหมายความว่าประเทศต้องมีการเตรียมพร้อมเรื่องระบบการศึกษานะครับระบบการศึกษานะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ของแรงงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการ AI เรื่องอะไรต่างเหล่านี้ซึ่งอันนี้นะบอกว่าเป็นหนึ่งใน3ข้อข้อแรกคือโลกมันเปลี่ยนโลกข้อ2จะปรับสกิลอย่างไรบ้างและข้อ3จะหาเงินนะครับมาเรื่องของนโยบายนอกจากเงินแล้วก็นโยบายของรัฐบาลจะต้องมารองรับกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยครับ
1: โอ้อาจารย์ครับอย่างนี้เท่ากับว่าผู้บริหารจะต้องมองแบบวิสัยทัศน์ไกลมากๆเลยนะฮะคือหลักสูตรอะไรที่จะสร้างนะวันนี้มันต้องตอบโจทย์อีกสัก5ปี10ปีข้างหน้าเลยใช่มั้ยฮะเนี่ยเดี๋ยวนี้
3: มันไม่ใช่การอย่างเดียวคร
1: ับ
3: ต้องชัดและคม
2: ค่ะ
3: นะครับมองกายอย่างเดียวไม่พอมองกายคือมองเห็นว่ามันอะไรบ้างแต่ถ้าไม่ชัดและคมคุณก็จะไม่สามารถบรรลุและชัดและคมยังไม่พอม
1: ัน
3: หมายถึงต้องมีองค์รวมด้วยครับองค์รวมเพราะเราฟังดูเนี่ยฟังท่านรองนายกอย่างเดียวเนี่ยเราจะเข้าใจดู AI ก็ใช้3ตัวนะครับ All in AI AI in All แล้วก็AI for all นะครับอันนี้ก็แสดงถึงองค์รวมว่ามันเกี่ยวข้องอะไรขึ้นมาบ้างแค่นี้ก็เข้าใจถึงสถานการณ์ได้เลยครับ
1: ครับโอ้แหมถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงนะฮะเขาเรียกว่าวัฏจักร AI รอบนี้มีบทบาทต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมากทีเดียวนะฮะรวมถึงประเทศไทยด้วยครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับครับเชิญครับอาจารย์ฮะ
3: ได้มีอยู่นิดนึงครับแม้กระทั่ง AI เนี่ยฮ
1: ะ
3: มันยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลบเอารถไถโดรนเอาโดรนนี่บางประเทศเนี่ยม
1: ี
3: ปัญหาการคลังเพราะไม่มีเงินที่จะมาพัฒนาอาวุธร่วมกันเห็นไหมครับเรื่องของกลาโหมก็เกี่ยวข้องกับ AI เร
1: ื่อง
3: ของประมาณในยุโรปเนี่ยกำลังมีปัญหาแล้วครับจะสร้างอาวุธยังไงรองรับกับสถานการณ์อันนี้เป็นตัวอย่างว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลาโหมบ้างด้วยครับ
1: โอ้ครับเขาเรียกว่าวัฏจักร AI เนี่ยโอ้มีบทบาทจริงๆในทุกๆมิตินะครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์สมชายภคภาสวิวัฒน์นะฮะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์เพียงสูงนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับครับท่านก็ฉายภาพให้เห็นนะฮะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยได้อะไรบ้างนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็ย้ำเตือนเรื่องของสภาพภาวะโลกเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะ AI for all ล่ะหรือว่าจาก AI นะฮ
2: ะ
1: รอบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากค
2: ือ
1: สมัยตอนโควิดเนี่ยเราไปเจอความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยคือไปเรียนเรื่องการใช้โปรแกรมเนี่ยเรียนวันนี้นะฮะอีก2ปีเปลี่ยนละทักษะจบเรียนมาวันนี้อีก 3-4 ปีเปลี่ยนแล้วนะฮะคือเป็นสิ่งที่จะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลานะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับกันนะฮะแล้วก็วันนี้ฮะท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะจะมีการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารข้ามผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเมื่อวานนี้นะฮะก็ให้สัมภาษณ์ในขณะที่เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็ไปถามเลยนะครับบอกว่าเป็นยังไงเรื่องของการเตรียมความพร้อมการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำในวันนี้นะฮะวันนี้จะมีการจัดนะครับก็บอกว่าโอ้งานการจัดงานในวันนี้นะครับจะมีการแสดงด้วยจากนางสาวรัติการอําลอยพอพูดชื่อนี้คนไม่รู้จักถ้าบอกว่าน้องเนเน่อ่ะรู้จักแล้วผู้ชนะในอเมริกา Got Talent 2026ฮะก็มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกนะฮะอันนี้คือเธอโกอินเตอร์แล้วนะครับก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักนะครับและกล่าวขอบคุณน้องเนเน่ว่าถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับและจากการพบปะผู้นำการเงินเมื่อวันก่อน นะครับก็พบว่าทุกคนเนี่ยรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงในครั้งนี้นะฮ
2: ะ
1: การจัดงานอยู่ภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยมีการจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศนะฮะเมนูอาหารมีอะไรบ้างฮะต้มยำกุ้ง
2: แน่นอน
1: ผมอ่ะฟังต้มยำกุ้งแล้วก็นึกถึงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมไม่ใช่เพราะว่าต้มยำกุ้งเนี่ยฝรั่งเขาชอบฝรั่งเขาชอบตอนนั้นน่ะที่ไปตั้งชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะว่ามันเป็นวิกฤตเอเชียนไฟแนนเชียลครีซิสที่เกิดในไทยมีจุดเริ่มต้นแล้วก็อาหารไทยเป็นที่นิยมก็คือต้มยำกุ้งพอพูดตรงนี้ก็ทำให้รู้จักกันไปทั่วโลกเหมือนวิกฤตที่อเมริกาวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็ต้มยำกุ้งก็จะเป็นเมนูสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับผู้นำและตัวแทนนานาชาติที่เข้าร่วมงานในคืนนี้ครับ
2: ค่ะก็รอติดตามนะคะสำหรับเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันในทุกๆวันนะคะติดตามเรื่องของเทศกาลกินเจกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้ที่มีหลายพื้นที่เนาะมีสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ทำให้กระทบกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะคะการเพาะปลูกแล้วก็ปริมาณผลผลิตบางชนิดภายในประเทศเนี่ยถือว่าต่ำลงนะคะน้อยลงก็ต้องมีการนำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศเข้ามาเสริมปริมาณสินค้าในตลาดนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ความต้องการการบริโภคผักผลไม้ค่อนข้างสูงอย่างช่วงกินเจแบบนี้นะคะก็มีการออกมาเตือนนะคะให้เฝ้าระวังเรื่องของผักผลไม้ที่มีการนำเข้ามานะคะป้องกันเรื่องของมาตรฐานสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดนะคะเรื่องนี้มีการออกมาพูดถึงโดยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมค่ะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะคะก็ออกมาเปิดเผยแล้วก็มีการกำชับด่านอาหารแล้วก็ยาทั่วประเทศตอนนี้ให้เพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบผักผลไม้โดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงๆในช่วงเทศกาลกินเจนะคะแล้วก็สินค้าที่มีความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องของการตรวจเอกสารแหล่งที่มาความถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนการสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างแล้วก็สารปนเปื้อนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้เพื่อที่จะคัดกรองสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคนะคะโดยก็เตรียมบุคลากรระบบตรวจสอบแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดแล้วก็ไปถึงมือผู้บริโภคนะคะแล้วก็เตือนไปยังประชาชนด้วยนะเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็พยายามล้างให้สะอาดให้ถูกวิธีก่อนที่จะนำมาประกอบอาหารหรือว่ารับประทานนะคะก็จะได้ช่วยลดสิ่งสกปรกแล้วก็สารที่ตกค้างที่อาจจะติดมากับผักและผลไม้ได้
1: ครับไปดูการเมืองในกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะฮ
2: ะ
1: กระทรวงนี้เจ้ากระทรวงคือท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคือคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะเวลาเห็นท่านนายกไปที่ไหนท่านอันสิทธิ์เนี่ยก็จะติดตามท่านนายกเหมือนเงาตามตัวเลยนะครับตรงนี้เองฮะก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่มีการเชื่อมโยงมาพอแตะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะไปโดนทั้งคุณอันสิทธิ์ไปโดนทั้งนายกและกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นกระทรวงที่ใหญ่แล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดเก่งคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญเนี่ยก็มีการไปพูดพาดพิงถึงกระทรวงมหาดไทยไปพูดพาดพิงถึงกระทรวงมหาดไทยเพราะกระทรวงมหาดไทยตอนนี้เนี่ยโดนโจมตีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็คือน้ำท่วมที่ผ่านมาการโยกย้ายปลัดอำเภอบ้านสร้างใช่ไหมฮะอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะครับที่มีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นระยะนะครับท่านก็ออกมาพูดในเรื่องนี้คือคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตการสอบท้องถิ่นว่าสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดสอบและร้องเรียนมีการตรวจสอบกันรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดแล้วต้องช่วยกันแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วหนักใจเหมือนกันเรื่องการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามที่ดูจากข่าวมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเมื่อถามว่าสมัยเป็นปลัดเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาไหมนะฮะคุณสุทธิพงศ์ก็ตอบว่ามีแต่ไม่ได้เจอกับเหตุอะไรยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งทุกที่จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยมีผู้ทุจริตสอบเกือบหมื่นคนเยอะมากรู้กันทั่วแล้วยังจับ ได้คาหนังคาเขาแต่ได้วิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่ปลอดภัยนะครับถามต่อครับว่าอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหรือไม่แม่นักข่าวก็ช่างถามนะฮ
2: ะ
1: ท่านปลัดสุทธิพงศ์อปลัดเก่านะฮะสุทธิพงศ์จุนเจริญนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องทำความดีอย่าไปกลัวอำนาจที่มันมิชอบต้องนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นข้าราชการราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนหน้าที่ของตนเองก็ทำให้ดีอย่าไปเชื่ออย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่จนเกินไปส่วนเรื่องการเมืองไม่ฝากหรอกไม่รู้จะฝากทำไมส่วนการโยกย้ายข้าราชการต้องดูให้เหมาะสมมันมีฤดูการโยกย้ายช่วงเกิดสาธารณภัยช่วงกำลังเผชิญเหตุไปเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกจะลำบากโบราณเขาไม่ทำกันนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สุดคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวก็ออกมาพูดถึงกระทรวงมหาดไทยที่ท่านเคยสังกัดนะฮ
2: ะ
1: อันนี้ท่านเกษียณไปประมาณสัก2ปีแล้วนะครับส่วนปลัดคนปัจจุบันนะฮะ
2: ค
1: ุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะปลัดบ๊อบว่าอย่างไรในกรณีนี้ฮะ
2: คุณอันสิทธิ์นะคะก็บอกว่าตั้งแต่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างดีนะแล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างข้าราชการเนี่ยให้มีขวัญและกำลังใจนะคะทุกวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นนะคะการแต่งตั้งโยกย้ายตอนที่ท่านเข้ามาทำงานเนี่ยก็ทำให้ข้าราชการเหล่านี้ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะคะอย่างเช่นเรื่องของท้องถิ่นนะคะท่านนายกก็มีการสั่งให้สอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการให้เสร็จภายใน7วันนะคะรวมถึงยังมีหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้ามาดำเนินการตรงนี้ด้วยส่วนผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากรณีที่บอกว่าทางอดีตปลัดเนี่ยโทรมาให้กำลังใจนะคะก็คุณอนันต์บอกว่าคือเห็นแต่ท่านสัมภาษณ์นะคะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันส่วนท่านนายกว่าอย่างไรบ้างนะคะที่มีการออกมาพูดถึงแบบนี้คุณอนันต์บอกว่าท่านก็ให้กำลังใจแล้วก็เชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยในยุคที่ตนเป็นปลัดเนี่ยตั้งใจทำหน้าที่แล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่องเร็วที่สุดนะคะส่วนในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ผู้สื่อข่าวถามเสียใจหรือไม่นะคะที่อดีตปลัดเนี่ยออกมาเหมือนทุบหม้อข้าวตัวเองแบบนี้นะคะท่านก็บอกว่าเติบโตมาเนี่ยเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกนะคะพอใจไม่พอใจหรือว่าถ้าไม่สบายใจเรื่องอะไรที่คิดว่าเป็นข้อแนะนำเนี่ยก็บอกได้นะคะบอกกับตัวท่านได้แต่ว่าไม่ใช่ไปบอกสื่อสาธารณชนให้มาบอกนะคะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าการมองเรื่องนี้มองว่าเป็นการติเพื่อก่อหรือเปล่านะคะคุณอนันต์บอกว่าคนเราไม่เหมือนกันเนาะก็ไม่รู้ว่าการพูดของแต่ละคนเนี่ยมีจุดประสงค์อย่างไรแต่ว่าถ้าเป็นตนเองเนี่ยจะไม่ทำแบบนี้นะคะส่วนผู้สื่อข่าวถามอีกว่ากระทรวงมหาดไทยโดนหนักหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะรู้สึกยังไงบ้างคุณอนันต์บอกก็เป็นเรื่องปกตินะคะตนเองเนี่ยก็ยังโดนเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องยึดมั่นในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะส่วนท่านนายกนะท่านก็บอกว่าคือจากการที่มีการออกมาบอกแบบนี้นะก็ท่านก็ได้เห็นคลิปได้เห็นอะไรที่ท่านบอกนะท่านบอกว่าเหมือนท่านพูดถึงลูกน้องเก่าเนาะคือผู้ใหญ่บอกหรือว่าสั่งสอนอะไรมาเนี่ยก็อยากจะให้ทำนะคะรับข้อคำสอนนะคะก็ต้องรับเนาะแนะนำข้าราชการผู้ใหญ่ข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยแนะนำมาก็อยากจะให้เอาไปปรับปรุงไปปฏิบัติตามนะคะส่วนเรื่องจะเสียกำลังใจอะไรหรือไม่เนี่ยคือถ้าไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องไปเสียกำลังใจนะคะแต่ว่าถ้าทำผิดก็อยากจะให้รับฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่นั่นเองค่ะ
1: ครับท่านบอกว่าแหละผู้ใหญ่พูดอะไรก็
2: ฟังไว้
1: แล้วไงต่อ
2: ก็ถ้าทำดีแล้วก็ไม่ต้องไปเสียกำลังใจอะไรถ้าเต็มที่แล้ว
1: และอย่างพูดด้วยนะฮะอนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองนะฮะนี่คำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะในกรณีดังกล่าวส่วนเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรก่อนวันหยุดเมื่อวันที่13นะฮะวันที่12เนี่ยก็ให้ทางด้านของทนายความคุณทักษิณนะฮะคือคุณวิญญัติชาติมนตรีเนี่ยไปยื่นนะฮะยื่นขอนิรโทษกรรมคือมันมีพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขออกมานะครับแล้วก็ถ้าใครที่เห็นว่าตนเองเนี่ยมันมีประเด็นที่จะขอนิรโทษกรรมจากพรบฉบับนี้ก็ต้องไปยื่นต่อคณะกรรมการทางทนายความของคุณทักษิณเนี่ยก็ยื่นไปแล้วนะครับเรื่องของการขอนิรโทษกรรมแล้วก็ล้างมลทินต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะฮะมีการยื่นไปแล้วก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีว่ามีความเห็นอย่างไรคุณอนุทินก็บอกว่าอันนี้ไม่ทราบเรื่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าจบข่าวก็คือพอไม่ทราบเรื่องนักข่าวก็ไม่รู้จะไปถามยังไงนะฮะคือจริงๆแล้วคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็มีคุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยเป็นประธานนะครับก็ต้องไปดูว่าทางด้านของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะมีแนวทางแล้วก็ตัดสินอย่างไร นะครับในเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไล่เรียงกันครับเอาวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
2: ค่ะดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะ
1: ทรงพลชูเวศครับ
2: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างขาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: กระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
8: นางออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีสำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ข้อริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำรอยต่อระหว่างพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจประชาชนพร้อมรับมืออุทกภัย
9: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างเคีย เคียงได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสแจ้งเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนฟ้าคะนองขณะที่จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก
10: นายเราะมันคานโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศถึงวันที่19ตุลาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงวันนี้ถึง19ตุลาคมลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงทั้งนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนวันนี้เอกพงศ์นพสกุลมาพร้อมกับแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับวันนี้เราพบกันวัน
1: พุธที่14ตุลาคม2569ค่ะซึ่งก็อยู่ในสัปดาห์ประชุม IMF ค่ะ
0: เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะครับเมื่อวานเป็นวันหยุดราชการวันนวมินทรมหาราชผมเองนำเสนอเรื่องราวเป็นพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาจะเจอทักทายกันในยามเช้านะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นเช้าที่สดใสมากเลยนะคะเมื่อวานก็แดดออกนะคะเมื่อวานเป็นวันหยุดด้วยเนาะเป็นวันหยุดราชการนะคะเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะก็เชื่อว่าหน่วยงานส่วนราชการหรือภาคเอกชนบางส่วนประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยของแต่ละจังหวัดก็จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมก็มีการทำบุญตักบาตรช่วงเช้าแล้วก็มีพิธีวางพวงมาลาแล้วก็จากนั้นสักช่วงประมาณบ่ายๆก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นในแต่ละพื้นที่นะคะก็เป็นบรรยากาศภาพรวมของวันหยุดเมื่อวันนี้ค่ะส่วนในวันนี้คุณผู้ฟังเป็นวันทำงานตามปกติแล้วค่ะเราก็จะต้องมาดำเนินการในการทำงานกันต่อไปข่าวสารก็ต้องติดตามกันนะคะรายการอันดามันวันนี้เรานำมาเสิร์ฟกันในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะ9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทณัฐวดีศรียาภัยค่ะทีมงานจากสวทรนองด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าด้วยนะคะไม่ทราบว่าพื้นที่จังหวัดอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างในแถบฝั่งอันดามันอากาศดีเหมือนกับที่จังหวัดระนองหรือเปล่าเพราะว่าระนองวันนี้อากาศดีมากค่ะมีแสงแดดมายามเช้านะคะก็ถือเป็นช่วงที่จริงๆวันนี้ใช่จริงๆวันนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ไม่ได้มีการแจ้งเตือนแล้วนะคะอันนี้ในพื้นที่ระนองนะแต่ว่าพื้นที่อื่นก็ยังคงมีการแจ้งเตือนไปจนถึงวันที่15ก็มาอัปเดตกันค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะคะมีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาดูจากแผนที่ประเทศไทยแล้วค่ะปริมาณฝนวันนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากแต่เป็นในระดับสีเหลืองสีส้มๆนิดนึงคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ค่ะจะอยู่ในพื้นที่ของภาคกลางที่จะโดนเยอะหน่อยนะคะทั้งในพื้นที่ของนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะคะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาและจังหวัดกระบี่มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักอยู่ในระดับสีเหลืองนะคะก็สภาพอากาศเป็นแบบไหนคุณผู้ฟังสามารถทักทายกันเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดว่าดูปริมาณฝนวันนี้ว่าจะตกมากน้อยแค่ไหนค่ะภาคเหนือ 30% ภาคอีสาน 30% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่กรุงเทพก็ 60% ด้วยเช่นกันส่วนในพื้นที่ภาคกลางอันนี้จะเยอะหน่อยค่ะตามจังหวัดที่เราบอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะประมาณ70% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันค่ะวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังก็ลองวางแผนกันให้ดีๆนะคะจะทำกิจกรรมอะไรจะตากผ้าจะออกไปข้างนอกจะต้องพกร่มหรือเปล่าไปรับลูกหลานช่วงเย็นๆนะคะก็สามารถติดตามพยากรณ์อากาศกันได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะทักทาย Facebook Live กันด้วยค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz ทักทายพี่อเนกพี่ไทยด้วยค่ะส่งสติกเกอร์ทักทายกันมาในยามเช้านะคะสวัสดีค่ะห่างหายกันไปเนาะพี่อเนกพี่ไทยเนาะมาทักทายกันในยามเช้าค่ะอ่ะคุณผู้ฟังเสร็จสิ้นเรื่องของการพยากรณ์อากาศในช่วงเช้าๆที่นำมาเสิร์ฟกันแล้วคิวต่อไปข่าวสารจะต้องมาติดตามกันค่ะข่าวสารที่นำมาฝากในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของความคืบหน้าการประชุมการพูดคุย IMF และWorld Bank Group Annual Meeting 2026นะคะก็มีการประชุมไปเริ่มวันแรกเนี่ยวันที่12แล้วก็จะประชุมไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569ไทยเราเป็นเจ้าภาพเรามีการเตรียมความพร้อมเนาะมีการแบบพูดคุยนำเสนอข่าวให้คนไทยได้รู้ว่าประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นปี2534ตอนนั้นยังไม่เกิดเลยค่ะจนตอนนี้นะคะประเทศไทยวนกลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายที่ดีแล้วกัน
ที่ไทยเราจะได้แสดงศักยภาพให้คนเขาได้เห็นนะคะแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากค่ะคือจัดมั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่14ถูกไหมคะก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากเลยนะคะว่าเออเนี่ยเราจัดดีหลายคนเนี่ยก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ชื่นชอบผ้าจากจังหวัดต่างๆเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ที่นำมาประดับตกแต่งนำมาเป็นของที่ระลึกให้อ่ะค่ะเออเป็นย่ามหลายคนตอนนี้ก็สนใจนานาประเทศเขาสนใจมีผู้เข้าร่วมประชุมสักประมาณ15,000คนนะคะจาก191ประเทศคุณผู้ฟังถือว่าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของเรามากจริงๆอ่ะยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราจะนำไปเซอร์ไพรส์เขาอย่างเช่นในวันนี้นะคะเนเน่รอยัลค่ะจะได้ไปทำ

ายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยแนวคิดนโยบายการเงินการคลังและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยจะมีการนำเสนอแพลตฟอร์มการต่อสู้กับสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพราะว่าอาชญากรรมทางการเงินและอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าส่งผลกระทบต่อทั่วโลกและที่ผ่านมาไทยเราเนาะหลายเคสที่แบบเออมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เป็นวิธีการเป็นกลไกของคนที่จะมาหลอกลวงในรูปแบบออนไลน์แล้วหลายเคสทำให้เราตกใจว่าเฮ้ยทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรออย่างเช่นแบบดีเฟคการแบบใช้หน้าการใช้เสียงของคนรู้จักแล้วนำมาหลอกลวงอะค่ะคือมันเยอะมากคุณผู้ฟังแล้วมันก็ยังเป็นอะไรที่อันตรายอยู่เพราะคนก็ยังหลงเชื่อทั้งกลเดิมใหม่ๆกลลวงเก่าๆกลลวงใหม่ๆก็ยังคงหลงเชื่ออยู่เพราะฉะนั้นแล้วมันยังเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายนะที่ทุกประเทศทั่วโลกจะต้องมาหาวิธีกันว่าจะทำยังไงในการแก้ไขปัญหาเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็การหารือแบบข้ามพรมแดนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดผ่านทางเวทีการประชุม IMF World Bank Group 2026ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็มีการพูดกันว่าเขาจะประสานความร่วมมือกันกับทุกๆประเทศที่มาหารือในครั้งนี้ค่ะจะร่วมกันป้องกันและสกัดกั้นภัยทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้นะคะท่านเอกนิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าคือการตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โลกของเรานะคะโลกแบ่งขั้วมากขึ้นพอมีการแบ่งขั้วมากขึ้นมันส่งผลกระทบอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังอันดับแรกเลยค่ะคือส่งผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการเงินการลงทุนอันนี้คือแบบส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะเราก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น2ที่ไทยเราจะต้องดำเนินการนั่นคือการลดขั้นตอนการดูแลอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่จะส่งเสริมด้านการลงทุนนะคะลดทอนมันลงไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะแบบประมาทละเลยอะไรนะเราลดแค่ให้ขั้นตอนมันง่ายขึ้นพอขั้นตอนมันง่ายขึ้นมันส่งผลต่อการลงทุนมันสามารถดึงดูดใจให้ชาวต่างชาติเขาอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะส่งผลดีกับเรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆดีกว่าคือที่นะติดตามข่าวนะคุณผู้ฟังนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย GDP ของประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ถ้าเกิดว่ามองใน5ประเทศของกลุ่มอาเซียนเราอยู่ในลำดับที่ในที่5เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่ามองภาพรวมของกลุ่มอาเซียนทั้งหมดเนี่ยไทยเราอยู่ในอันดับที่คือท้ายๆมากเลยอ่ะไทยเราอยู่ในอันดับที่3แบบของท้ายๆอ่ะนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องพัฒนาไปอีกไกลอันดับ1ที่ค่า GDP สูงที่สุดของในกลุ่มอาเซียนนะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าประเทศอะไรนั่นก็คือเวียดนามค่ะเวียดนามแบบเขามาไกลมากเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในกลุ่มในโซนฝั่งเดียวกันนะคุณผู้ฟังลาวเนี่ยมีค่า GDP มากกว่าประเทศไทยเราอีกนะคะกัมพูชาก็มากกว่าไทยเราด้วยนะคะส่วนการคาดการค่า GDP ของประเทศไทยเราในปี70เราจะอยู่ในค่า GDP เท่าเดิมนั่นก็คือ 2.1 อยู่ประมาณนั้นค่ะจะไม่มีการเพิ่มขึ้นจะไม่มีการลดลงก็คือยังทรงตัวอยู่ประเทศไทยเราเนี่ยเราเสียเปรียบเรื่องของการที่เราต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้ผลดีนั่นคือเรามีเรื่องของ AI เข้ามาช่วยนะคะในส่วนนี้ก็จะทำให้ GDP ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่โอเคไม่ตกลงไปอ่ะถามว่ามันดีไหมในถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบผลโพของกลุ่มประเทศอาเซียนมันก็ถือว่ายังไม่ดีหรอกค่ะเพราะว่าไทยเราอยู่แบบรั้งท้ายๆมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ท้ายที่สุดนะคุณผู้ฟังก็นั่นแหละเชื่อว่าจากการประชุมในครั้งนี้มันจะมีทิศทางอะไรดีๆที่เกิดขึ้นหรือมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเขาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วจะส่งผลให้ตัว GDP ของประเทศไทยเนี่ยขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้ด้วยในอนาคตก็คาดหวังกันไว้อย่างนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าเนาะเรื่องเศรษฐกิจมันอาจจะฟังยากหน่อยคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ค่อยๆฟังไปค่อยๆทำความเข้าใจไปค่อยๆเปิดใจรับไปเนี่ยเราจะได้รู้ทิศทางของประเทศของเราว่าจะเดินไปทิศทางไหน
เศรษฐกิจจะเป็นยังไงแล้วจริงๆอ่ะเศรษฐกิจ

ในภาพรวมถ้าเกิดว่ามองเป็นภาพใหญ่ที่เราอ่านมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ GDP บ้างอะไรบ้างมันอาจจะฟังดูยุ่งยากแต่ถ้าเกิดว่ามองในบ้านเราอ่ะถ้าเกิดว่า GDP มันดีขึ้นเศรษฐกิจบ้านเรามันก็จะดีขึ้นค่ะประมาณนั้นแค่นั้นเองนะคะก็นำมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันเนาะแล้วก็ไปสอดคล้องกับความคืบหน้าของการจัดการประชุม IMF และ World Bank Group 2026ที่เป็นความคืบหน้าณขณะนี้ด้วยก็นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนไหมคะฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสัก2ผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันบ้านเรากันบ้างว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรมีการจัดกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะ

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: Economic and financial possibilities never come from a single voice. They begin with the power of collaboration, a power that uplifts people and builds resilience for the future. And that power is coming to Thailand. Join us for the 2026 International Monetary Fund World Bank Group annual meetings this October 12th to 18th.
2: มาคุย

ิดแต่ไม่ถึงค่ะผลงานเพลงจากชิลลี่เบิร์ดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้จะรักหรือจะร้ายจากเคลียร์นะคะก็สองผลงานเพลงที่แบบจังหวะแบบน่ารักน่ารักหน่อยเนาะกระตุ้นกันในช่วงเช้าๆเผื่อใครที่กำลังง่วงๆกันอยู่นะคะกลับมาในช่วงที่สองค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรายการอันดามันวันนี้นะคะช่วงที่สองนี้คัดข่าวมาคุยค่ะเดี๋ยวก่อนไปคัดข่าวทักทายพี่บุ๊กกันก่อนสวัสดีค่ะพี่บุ๊กขาทักทายนะคะขอบคุณมากเลยค่ะส่งสติ๊กเกอร์ทักทายมาในยามเช้านะคะพี่บุ๊กเป็นไงบ้างคะฝนตกหรือเปล่าแถวนั้นแถวนี้อากาศดีมากเลยนะขิงสักหน่อย นานๆทีจะอากาศดีนะคะอ่ะคุณผู้ฟังมาตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันนะคะไปดูที่ภูเก็ตก่อนเลยค่ะภูเก็ตช่วงนี้เนี่ยเขาคึกคักอยู่ในห้วงของเทศกาลกินเจคุณผู้ฟังแล้วคือกินเจเนี่ยถ้าเกิดว่านึกถึงในโซนนี้นะคือมีทุกจังหวัดแหละแต่ว่าที่แบบว่าดังๆหน่อยในโซนของฝั่งอันดามันก็คงจะเป็นที่ภูเก็ตเนาะตามมาก็เป็นพังงาแล้วก็ในพื้นที่ของระนองนะคะมาดูที่พังงากันสักหน่อยมาดูที่ภูเก็ตกันสักหน่อยค่ะภูเก็ตก็ดำเนินการเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับช่วงของเทศกาลกินเจค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ไปพร้อมด้วยกับหลายๆภาคส่วนเนาะมีท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตมีวัฒนธรรมภูเก็ตนะคะลงพื้นที่ไปที่อามจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งค่ะหรือว่าศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตไม่มั่นใจว่าออกเสียงถูกไหมคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็สามารถบอกกันเข้ามาในไลฟ์สดด้วยก็ได้นะคะเผื่อว่าจะได้อ่านถูกเนาะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะอย่างที่บอกว่าคือเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ต้องไปตามจุดต่างๆตามศาลต่างๆตามอ้ามต่างๆนะคะที่อ้ามจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรม9วัด9อ้ามนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นค่ะเนื่องในเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตประจำปี69ค่ะคือท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็จะเดินสายไปเยี่ยมแบบเนี้ยทุกอามทุกศาลเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็มาที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งค่ะก็มอบข้าวสารแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของโรงทานของศาลเจ้าสำหรับนำไปประกอบอาหารเจแจกจ่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมในห้วงของเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักกันค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้ไปพูดคุยกับคณะกรรมการของศาลเจ้าไปรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมต่างๆนานานะคะแล้วก็พูดคุยเรื่องของการดำเนินการว่าเป็นไงบ้างนะคะการทำโรงทานเจในปีนี้เนี่ยติดขัดตรงไหนหรือเปล่ามีพี่น้องประชาชนเข้ามาใช้บริการเยอะไหมก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็อ้ามต่างๆที่เขาก็ตั้งใจจัดประเพณีถือศีลกินผักขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมากแล้วก็สำหรับอ้ามจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งนะคะเป็นศาลเจ้าที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของภูเก็ตคุณผู้ฟังตั้งอยู่ที่ถนนระนองอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะก็เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานมากค่ะคือบทบาทสำคัญของเขานี่คือมีเยอะมากนะมีทั้งการประกอบใช้สถานที่ตรงที่ศาลเจ้าค่ะประกอบพิธีกรรมตามประเพณีถือศีลกินผักรวมถึงพิธีอิ้วเก้งการแห่พระรอบเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในช่วงของประเพณีถือศีลกินผักช่วงนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงภาพอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมคุณผู้ฟังและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ของชาวภูเก็ตที่เขาสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นแล้วการที่ท่านรองผู้ว่าเนี่ยท่านลงไปเยี่ยมพื้นที่อ้ามต่างๆหรือว่าการนำสนับสนุนน้ำดื่มข้าวสารไปมอบให้ในครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนเนาะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงทานด้วยแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของภูเก็ตแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ประเพณีถือศีลกินผักที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวภูเก็ตให้อยู่สืบไปนานๆเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่ของภูเก็ตนะเชื่อว่า
ในแต่ละปีค่ะเวลาที่ถึงห้วงของเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยภูเก็ตเป็นจังหวัดแบบต้นๆของฝั่งอันดามันเลยนะที่หลายคนแบบชื่นชอบแล้วก็อยากจะไปสัมผัสวิถีของห้วงของเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยคือคนอยากไปซึมซับแบบนี้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วใครที่บ้านใครที่รู้สึกว่าเออเรามีแบบไฮไลท์ประมาณนี้คุณผู้ฟังลองส่งเรื่องราวกันเข้ามาดูได้เนาะเราก็จะได้นำเสนอเรื่องราวให้ได้ติดตามรับฟังกันนะคะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงาตอนนี้ใครที่ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์กันบ้างยกมือขึ้นหน่อยค่ะตอนนี้มีข่าวดีแล้วนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้วันเดี๋ยวนะคะเออใช่ในวันพรุ่งนี้วันที่15ตุลาคม2569เขาจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการเปิดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ให้นักท่องเที่ยวได้ไปทำกิจกรรมไปท่องเที่ยวไปดำน้ำไปพักค้างแรมค่ะอย่างที่เราบอกว่าเริ่มในวันพรุ่งนี้15ตุลาคม2569และจะเปิดยาวไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2570ค่ะเป็นห้วงของเขาอยู่แล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วขึ้นชื่อเรื่องน้ำใสขึ้นชื่อเรื่องของจุดดำน้ำดูปะการังที่แบบสวยงามอะค่ะคือใครที่วางแพลนเอาไว้ว่าเนี่ยปีนี้ฉันจะต้องไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ไปดำน้ำที่นี่ให้ได้ก็สามารถวางแพลนหรือว่าจองทริปการท่องเที่ยวได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ในวันพรุ่งนี้เนาะเริ่มเปิดเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการแล้วก็ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมในกลางปีหน้า2570ค่ะล่าสุดตอนนี้เนี่ยทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะท่านอาทิตย์ขยันกิจค่ะท่านก็ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการเนี่ยดำน้ำลงไปสำรวจพื้นที่บริเวณกองหินริเชลริวนะคะในความลึกก็ไปติดตามดูว่าเอ้ยความสมบูรณ์ของปะการังเป็นแบบไหนยังสมบูรณ์ดีอยู่หรือเปล่าไปตรวจสอบสภาพแวดล้อมใต้ทะเลปริมาณขยะเอ้ยไปตรวจสอบสภาพของทุ่นจอดเรือเอ้ยว่ามีความปลอดภัยไหมซึ่งจากการตรวจสอบมีข่าวดีออกมาเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญของหมู่เกาะสุรินทร์เลยคุณผู้ฟังนั่นคือกองหินริเชลิวนะคะตอนนี้เนี่ยยังคงมีสภาพแวดล้อมแล้วก็มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากคุณผู้ฟังแล้วดูจากภาพนะคือปะการังสีสวยมากค่ะคือถ้ามีโอกาสนะครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะไปดำน้ำที่จุดนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังถ้าใครมีแผนที่จะไปแนะนำเลยให้ไปช่วงที่เปิดเกาะแรกๆตอนนี้เราเชื่อว่าเออมันน่าจะแบบอยู่ในช่วงที่สวยที่สุดอ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ว่างเนาะก็ลองวางแผนดูหลังจากนั้นก็สามารถไปท่องเที่ยวเรื่อยๆได้จนถึงกลางปีหน้านะคะก็เป็นฤดูการท่องเที่ยวตอนนี้พร้อมแล้วในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะส่วนการดำเนินการด้านอื่นๆเขาก็มีการดูแลนะคุณผู้ฟังเรื่องของที่พักลานกลางเต็นท์ตอนนี้อุทยานก็มีการเตรียมความพร้อมรองรับไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าในช่วงแรกๆนะฝากข่าวสักนิดนึงสำหรับใครที่เป็นสายแคมป์สายเต็นท์นะคะเขายังไม่ได้เปิดให้บริการลานกลางเต็นท์ตรงบริเวณอ่าวไม้งามเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคือลมพายุมันยังรุนแรงอยู่เนาะก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะแต่หลังจากนั้นคุณผู้ฟังลองโทรสอบถามเรื่อยๆก็ได้นะคะผ่านทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จะได้วางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงที่แบบมันพร้อมมากๆเลยนะคะอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองค่ะ

0: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
1: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม
2: ่
1: หนูจะทำยังไงดี
0: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: มาคุย

พูดไม่คิดค่ะผลงานเพลงจากซีซั่น5นะคะก็เป็นผลงานเพลงจังหวะที่แบบเบาๆสบายๆฟังกันในยามเช้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวทักทาย Facebook Live สักนิดนึงค่ะแหมพี่บุ๊กนะคะบอกว่าขอขิงกลับนะครับตอนนี้พังงาเช้านี้อากาศดีมากๆค่ะยินดีด้วยค่ะพี่บุ๊กค่ะแหมต้องขิงกลับกันเลยนะก็ยินดีเห็นไหมคุณผู้ฟังเวลาที่แบบอากาศดีๆแบบแสงแดดส่องสว่างมาในยามเช้าแบบนี้มันเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยนะคะมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่หลังจากเหมือนอารมณ์แบบฟ้าหลังฝนประมาณนั้นน่ะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะนอกจากเรื่องของฟ้าฝนและไปดูข่าวในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างนะคะกระบี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสำคัญเนาะหลายคนก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีการจัดงานค่ะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะคะของจังหวัดกระบี่เองก็มีการจัดกิจกรรมในช่วงเย็นขึ้นด้วยเป็นกิจกรรมพิเศษค่ะจัดขึ้นที่ธนาคารTTB สาขากระบี่นะคะอาคารตรงนั้นเนี่ยเป็นอาคารที่โลเคชั่นสวยมากคุณผู้ฟังแล้วเขาไม่ได้แบบให้ตัวอาคารเนี่ยมันอยู่เปล่าๆนะคะมีการนำมาเป็นพื้นที่ในการทำสตรีทอาร์ต99ปีภูมิพลมหาราชันของเทศบาลเมืองกระบี่ที่ได้ดำเนินการจัดขึ้นนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะจุดของที่ตั้งธนาคาร TTB เนี่ยสาขากระบี่อยู่ที่ถนนมหาราชซอย3อำเภอเมืองกระบี่เลยคุณผู้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ภายในงานมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านไปเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธีส่งมอบผลงานภาพวาดสตรีทอาร์ต99ปีภูมิพลมหาราชันเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมค่ะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะเมื่อวันนี้ก็มีคณะผู้บริหารของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนมีศิลปินมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะสำหรับภาพวาดสตรีทอาร์ตบนผนังอาคารสูงประมาณ5ชั้นคุณผู้ฟังและอย่างที่เราบอกว่าโลเคชั่นดีมากจุดนี้นะคะแล้วก็ถูกนำมาเป็นพื้นที่ในการวาดสตรีทอาร์ตลงไปและผลงานที่มีการวาดไปค่ะเป็นการถ่ายทอดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10พร้อมองค์ประกอบอื่นๆนะคะเดี๋ยวจะไล่เรียงดูให้ฟังคุณฟังถ้าดูจากภาพเนี่ยคือเป็นภาพที่สวยงามมากจริงๆนะคะเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพร้อมด้วยช้างเผือกที่ได้รับนาเป็นช้างที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะเป็นช้างเผือกคู่พระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9เชือกแรกค่ะมีชื่อว่าพระเสวตนะคะก็เป็นช้างที่แบบมีชื่อเสียงแล้วก็ใครที่ไปในพื้นที่ของกระบี่ก็สามารถไปถ่ายรูปกับจุดนี้ได้ที่สตรีทอาร์ตตรงนี้นะคะภาพสวยมากจริงๆคุณผู้ฟังเราก็อยากเชิญชวนเนาะให้ทุกคนที่แบบไปที่กระบี่อะค่ะลองแวะเวียนไปตรงนี้เลยนะเดี๋ยวบอกพิกัดกันอีกทีหนึ่งนะคะตรงตึกธนาคาร TTB สาขากระบี่ค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่ของถนนมหาราชซอย3อำเภอเมืองกระบี่สามารถไปถ่ายภาพได้เลยนะคะก็ภายในงานเมื่อวานนี้ก็เป็นการเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะแล้วก็มีกิจกรรมของการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์การเสวนาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยอีกด้วยค่ะในพื้นที่ของกระบี่ก็จัดขึ้นนะคะจากจังหวัดกระบี่เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะจังหวัดระนองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆและคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา97บ้านบางนอนด้วยนะคะที่เมื่อวานนี้ได้เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนประจำปี2569ค่ะโดยท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา97บ้านบางนอนนะคะพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมกับน้องๆ นักเรียนก็ได้เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569นี้ค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลานะคะซึ่งการจัดในการประชุมวิชาการแล้วก็นิทรรศการครั้งนี้เขาจัดขึ้นในห้วงวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ค่ะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับจังหวัดสงขลานะคะก็จัดกิจกรรมขึ้นมาแต่เอาเป็นว่าเราแสดงความยินดีกับโรงเรียนจากระนองบ้านเราที่ได้รับป้ายสืบสารพระราชดำริในครั้งนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็มีการดำเนินการแล้วก็สืบสารมาอยู่ตลอดทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็ในระดับหลายๆโรงเรียนนะคะแต่ในครั้งนี้ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา97บ้านบางนอนก็ได้รับป้ายในครั้งนี้มาหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีการดำเนินจริงจังที่แบบว่าเป็นการดำเนินการที่มันจริงจังมากยิ่งขึ้นเพื่อให้น้องๆแบบในพื้นที่อ่ะเขาได้มาสืบสารวิถีเกษตรกรของในพื้นที่แล้วก็ได้อนุรักษ์พืชต่างๆที่เป็นพืชท้องถิ่นหรือว่าพืชใหม่ๆมาผสมผสานกันไปให้น้องๆเขาได้เรียนรู้ในส่วนนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ก็วันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่เป็นเราก็ได้มาเจอกันหลังจากที่เป็นวันหยุดราชการเมื่อวันนี้ไปนะคะวันนี้ทำงานและข่าวสารเราเชื่อว่าเรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันแบบเต็มอิ่มแบบจัดเต็มมากเลยนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านติดตามรายการของเราด้วยนะคะวันนี้ก็จัดเต็มมากจริงๆพี่บุ๊กบอกกันเข้ามาว่ายินดีต้อนรับทุกท่านที่รับฟังรายการใช่ค่ะพี่บุ๊กขาช่วยกันเนาะช่วยกันต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็เชิญชวนให้ไปเที่ยวที่พังงาด้วยบอกว่าตอนนี้เนี่ยถึงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เนาะจริงๆอยากให้คุณผู้ฟังไปเที่ยวทุกที่เลยที่ไหนก็ได้นะพังงาก็อย่างที่บอกเปิดดูการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแหละก็ต้องไปเที่ยวกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะแป๊บเดียวเนาะพูดกันไปเม้ามอยกันไปฟังผลงานเพลงกันไปเผลอแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการอันดามันวันนี้ได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสลับดีเจกันไปจันทร์อังคารเนี่ยจะพบกับดีเจอภิสราส่วนวันพุธวันพฤหัสก็จะพบกับแนนัทณัฐวดีศรีอภัยแล้วก็เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ก็จะพบกับดีเจพี่ต่องนะคะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังกันในทุกๆช่องทางเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆแล้วก็อยากให้วันนี้เป็นวันที่สดใสสำหรับใครหลายๆคนนะคะทำงานอย่างมีความสุขสุขกายสุขใจสบายใจกันด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะในช่วงเวลา 9:00 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงวันนี้ค่ะรายการอันดามันวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมกำลังทั่วโลกปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติ
8: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Service เพื่อรับมือกับการช่อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทับการเสวนาโดยนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำทางการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวที Bangkok Blueprint Implementation นำโดยนางดารณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการทุจริตซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือกับการฟอกเงินท่อนำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือนวงเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
9: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคม2569เวลา 22:00 นธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวมกว่า 36,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติม เพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวนกว่า 86,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 74,900 ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่19ตุลาคมนี้
10: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: หายแล้วจ้ะพี่แกนอนแช่อยู่กับทีไหนดูจังไม่รู้อีทําเป็นปลื้อนี
14: ่โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของคนทั่วโลกคนไทยตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถึงวันละ126คน
15: เพื่อป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโปรดตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติได้ณสถานพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน
14: งดบุหรี่สุราอาหารหวานมันเค็มเพิ่มผักลดความดันป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
16: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
17: ่หายลูกเอ้อบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
16: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกอภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
17: เอาแล้วลูกเอ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ

0: ท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับผมก็รายการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับก็เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีนะครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับก็ออกอากาศเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุวสุรัตวีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับผมก็เราได้เจอกันไปแล้วในเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็มาเจอผมกันอีกสักวันหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ต้อนรับทุกท่านนะครับทั้งทางไลฟ์สดในเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอนะครับผมรวมไปถึงทางที่ทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับก็ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากเรื่องของเปิดของ IMF นะครับผมการประชุมระดับโลกที่ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นแล้วก็เขาเรียกว่าเรียกเสียงผู้ชมนะครับผมจากทั่วโลกดึงความสนใจมาได้เยอะมากๆนะครับผมรวมไปถึงในช่วงของข่าวใต้รายวันเนี่ยเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารน่ารู้นะครับผมมาฝากกันนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงแรกนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับพักกันสักครู่ครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต

0: diversity and celebrate diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pride, Pride City Network, and Chiang Mai Pride on social media for more information.
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
3: ่ไห้ลูกเอ้อบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
2: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: แล้วครับผมก็ต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะว่าเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการประชุมIMF นะครับการประชุมระดับโลกที่ตอนนี้น่าจับตามองมากๆแล้วก็มีหลายสื่อเนี่ยทำข่าวไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศนะครับผมอาการที่มีการประชุม IMF นะครับผมก็มีการชี้ชัดนะครับว่า35ปีเนี่ยไทยเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจโตขึ้นกว่า3เท่ารายได้ต่อหัวทะลุ 8,000 ดอลลาร์นะครับความยากจนเนี่ยต่ำ 5%ทางด้านท่านเอกนิติก็ปักหมุดนะครับว่าจะดึงนักลงทุนนะครับผมดึงทุนจากต่างชาติเนี่ยเทคพลังคนไทยด้วยแล้วก็มาร่วมดันเศรษฐกิจไทยให้โตไปในรอบใหม่นี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ13ตุลาคม2569เวลา15นาฬิกานะครับในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการจัดเสวนาพิเศษ Thailand Special Seminar Bangkok 1991ถึง2026ครับ Thailand's Path to Resilient Inclusive Growth ย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยตลอด35ปีพร้อมกับวางโจทย์การเติบโตรอบใหม่ของประเทศครับทางด้านนายเคนจิโอคามูระรองกรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเอาไว้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้แตกต่างจากเมื่อครั้งเป็นเจ้าภาพการประชุมในปี1991หรือปีพุทธศักราช2534ครับบอกว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดเศรษฐกิจที่ขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ย3เท่าเลยนะครับขณะที่รายได้ต่อหัวเพิ่มจากไม่ถึง 1,800 ดอลลาร์สหรัฐเป็นมากกว่า 8,000 ดอลลาร์สหรัฐครับก็อัตราความยากจนของไทยเนี่ยลดจากเดิมนะครับผมมากกว่า 50% จนเหลือต่ำกว่า 5% นะครับผมพร้อมกับมีการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากนะครับผมจากฐานเกษตรกรเนี่ยไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพสูงนะครับจนต้องบอกว่ากลายเป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้านการค้าการผลิตรวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วยนะครับผมโดย IMF ก็ระบุว่ามีไม่กี่ประเทศนะครับที่สามารถสร้างการเปลี่ยนผ่านกว้างขนาดนี้ได้ภายในหนึ่งรุ่นอายุคนครับทางด้านท่านเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในปี1991เนี่ยเปรียบเหมือน first take off ของเศรษฐกิจไทยครับเมื่อประเทศใช้โอกาสจากการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นที่แล

เองนะครับผมทางด้านท่านเอกนิติก็ได้กล่าวมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าสำหรับ Next Take Off รอบใหม่เนี่ยไทยต้องเคลื่อนด้วยการเพิ่มผลิตภาพเทคโนโลยีดิจิทัลครับการลงทุนในมนุษย์นะครับผมและ FDI ระลอกใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่นะครับพร้อมย้ำว่าการเติบโตต้องไม่ทิ้งคนไทยและ SME นะครับผมหรือผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยไว้ข้างหลังเด็ดขาดครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้เห็นว่าไทยก็มีศักยภาพแล้วก็มีมุมมองที่ดีมากๆนะครับผมถ้าจะให้เปรียบเทียบก็ FDI ระลอกใหม่ก็เป็นรถไฟความเร็วสูงขบวนใหม่ก็ที่หน้าที่ของรัฐคือเปิดประตูให้แรงงานไทยแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กนี่แหละครับขึ้นขบวนรถไฟความเร็วสูงนี้ให้ได้ผ่านการอัพสกิลรีสกิลนะครับเพิ่มความสามารถเพื่อที่จะเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่โดยมีเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคและการคลังเนี่ยเป็นฐานรองรับครับนอกจากนี้นะครับ AI จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยทางด้านการส่งออกการลงทุนแล้วก็ยังช่วยแก้ปัญหาในการเขาเรียกว่าเรื่องของการขาดแคลนแรงงานจากสังคมสูงวัยที่มีอยู่ณปัจจุบันครับหากแรงงานไทยเนี่ยสามารถใช้ AI เพิ่มผลิตภาพได้เนี่ยก็จะกลายเป็นหนึ่งเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทยในรอบใหม่นั่นเองครับผมถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นวิธีเสวนาที่น่าสนใจแล้วก็มองเห็นนะครับผมเห็นภาพว่าประเทศไทยจะไปในทิศทางไหนนะครับเราจะนำอะไรเข้ามาช่วยเหลือเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่ในรอบนี้หรือก็คือ next take off นี่แหละครับเราฟังเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนจับตามองโดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างๆผู้ที่กำลังอยู่ในวังวนการทำธุรกิจการเงินต่างๆเนี่ยให้ความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองติดตามกันต่อไปได้นะครับการประชุมเนี่ยจัดถึงวันที่18ตุลาคม2569ครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งประสานตำรวจฮ่องกงนะครับขยายผลเครือข่ายข้ามชาติจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีครับเมื่อวานนี้นะครับ13ตุลาคม2569พลตำรวจเอกทรงเอกพัชรวิทย์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีกองกำลังตำรวจฮ่องกงนะครับฮ่องกง Police Force HKPFจับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการที่มาจับหาหญิงไทยไปค้าประเวณีในฮ่องกงครับว่าจากการประสานงานไปยังตำรวจฮ่องกงเนี่ยได้ยืนยันในรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการของกระบวนการผลการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตลอดจนของกลางและพยานหลักฐานที่ตรวจพบในการปฏิบัติการดังกล่าวครับทางตำรวจฮ่องกงก็ให้ข้อมูลมานะครับว่ากระบวนการดังกล่าวในที่พูดถึงกันเมื่อกี้นะครับมีการแบ่งหน้าที่ภายในเครือข่ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของการจัดหาหญิงไทยเดินทางไปฮ่องกงอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเครือข่ายแล้วก็จะมีการติดต่อแล้วก็นัดหมายลูกค้าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายครับตลอดจนการรวบรวมรายได้จากการค้าประเวณีนะครับผมก็แบ่งเป็นสามส่วนหลักๆอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือจัดหาแล้วก็ติดต่อลูกค้าแล้วก็จัดเก็บรายได้นะครับซึ่งใช้วิธีการใช้แอปพลิเคชัน Telegram ครับเป็นช่องทางติดต่อกับลูกค้าและจัดให้หญิงไทยไปค้าประเวณีตามโรงแรมในย่านจิมซาจุยนะครับผมขณะที่สถานที่ที่ใช้ควบคุมและสั่งการเครือข่ายเนี่ยตั้งอยู่ในเขตถุนเหมินนะครับซึ่งต้องบอกว่าต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงก็ได้เข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวรวมทั้งที่พักของสมาชิกเครือข่ายและจุดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีนะครับมีการแถลงผลเมื่อวันที่10ตุลาคม2519ว่ามีผู้ถูกจับกลุ่มเนี่ยรวม16รายในจำนวนนี้เป็นหญิงไทย9รายไปแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ยึดเงินสดประมาณ13ล้านดอลลาร์ฮ่องกงรถยนต์2คันและอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณ 5.17 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงครับรวมทั้งก็ต้องบอกว่ามีการตรวจพบหลักฐานการติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแล้วก็รายการธุรกรรมทางเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยก็มีอีกนะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในคดีนี้นะครับก็คืบหน้าไปแล้วเยอะมากๆนะครับผมก็อาจจะมีการสืบสารสืบสวนนะครับผมไปหาต้นตอที่ใหญ่กว่านี้หรือไม่นะครับผมอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะครับว่าจะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่หรือนี่คือจุดที่สิ้นสุดของ

ห่วงโซ่เครือข่ายอันนี้แล้วนะครับผมซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่พรากอนาคตของใครหลายๆคนไปนะครับผมก็งานบริสุทธิ์งานเขาเรียกว่างานสุจริตเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะไม่เริ่มรวยรวดเร็วนะครับผมอาจจะเหนื่อยกว่าแต่เราอยู่ในคันลองที่ดีเรามีจริยธรรมนะครับผมเราสบายใจกว่านะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะเลือกวิธีที่ลับถ้าเรายังกลับตัวได้นะครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเรามีเพื่อนมีฝูงที่กำลังเดินทางผิดอยู่ช่วยกันดึงเขากลับมานะครับผมก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเราจะได้ทำบุญก็ได้นะเพราะว่าเราก็จะได้บุญไปด้วยนะครับผมก็จะได้กลับเข้ามาแต่ว่าเราก็ต้องบอกกันอย่างนี้นิดนึงนะครับว่าคือเราแบ่งได้สองประเภทนะครับคือตั้งใจไปกับโดนหลอกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการเตือนกันมานะครับว่าคนที่ประสงค์ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยให้พิจารณาข้อเสนอให้ดีให้รอบคอบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนายจ้างแล้วก็บริษัทจัดหางานนะครับรวมไปถึงลักษณะงานว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างค่าจ้างเท่าไหร่รวมไปถึงเงื่อนไขในสัญญาจ้างนะครับผมดูให้ชัดเจนรวมถึงดำเนินการเรื่องวีซ่าและการขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศหรือเขตปลายทางนะครับอย่าได้หลงเชื่อคำชักชวนหรือข้อเสนอรายได้สูงที่มันผิดปกติอะครับที่แบบว่าโอ้โหงานดูสบายแต่รายได้สูงมากผ่านสื่อของสังคมออนไลน์นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเราต้องตรวจสอบให้ดีนะครับผมแล้วก็ระมัดระวังผู้ชักชวนที่อ้างว่าสามารถเดินทางด้วยสถานะนักท่องเที่ยวแล้วเข้าทำงานได้ทันทีนะครับอันนี้ต้องระวังให้มากอันตรายมากๆเลยนะครับผมคือมีสิทธิ์ที่จะโดนหลอกสูงมากๆแต่ก็ไม่ใช่100%นะครับแต่เรียกได้ว่าแทบจะ80-90% นะครับผมงานสบายได้เงินดีมีน้อยมากแทบจะหาไม่ได้เลยนะครับถ้ามีคนก็เยื้อแย่งกันไปหมดแล้วนะครับตรวจสอบกันให้ดีถ้าสิ่งนั้นมั่นใจว่าถูกต้องนะครับมีมูลมีนายจ้างที่ดีที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนั่นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับแต่ถ้ามีสิ่งน่าสงสัยเยอะเกินไปปักธงไว้เลยว่านี่สแกมเมอร์เขาจะหลอกเราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ออกให้ห่างนำตัวให้ห่างจากสิ่งเหล่านี้นะครับก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมมาย้ำมาเตือนกันในเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับผมเราก็หมดเวลาในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนลงไปแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงต่อไปนะครับผมพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับ

0: ที่คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทรระนอง FM 107.25 MHz สูทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูทรพังงา FM 100 MHz สูทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 น
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: Mu, ma, ma, ca, ca, cay, cay, mu. Âu dạ xa. Mu, ma, cay, ca, mu.
1: Chị mày đây nó cung.
0: Chạc chạc. Lúc đi mình cánh ná.
2: Ồ, kiểm an tạm pháp. Lên lèo đài xì xô. Đài phức xâm mông. Đài sang xâm thân. Đài sân núc. Lẻ đài sang quảm xúc. ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีก

0: ิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: แล้วครับผมมาเข้าสู่ช่วงเบรกสุดท้ายนะครับช่วงข่าวใต้รายวันนะครับผมเป็นช่วงที่จะนำข่าวสารจากกลุ่มจังหวัดพื้นที่ฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับมาเล่าข่าวให้ทุกท่านฟังกันนะครับผมมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดิมนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับจัดพิธีวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9ครับเมื่อช่วงเช้าวันที่13ตุลาคม2569ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตครับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน40รูปครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จากนั้นนะครับในวันเดียวกันเวลา 9:00 นที่หอประชุมมหิศรภักดีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงอุทิศพระวรกายบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสบนิกรและพระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดมาครับเอาละครับมาที่อีกหนึ่งข่าวนะครับผมที่ต้องบอกว่าช่วงนี้ได้ข่าวกันบ่อยมากๆในช่วงกลุ่มจังหวัดภาคใต้แล้วก็ฝั่งที่เป็นมีเขาเรียกว่าสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าประเพณีถือศีลกินผัก2569ของจังหวัดภูเก็ตปีนี้ก็ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือเลยทีเดียวนะครับโดยทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้ไปลงพื้นที่เยี่ยมอามจุ้ยตุ้ยมอบข้าวสารสนับสนุนโรงทานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถือศีลกินผักนะครับก็เมื่อวานนี้13ตุลาคม2569ท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยท่านกฤษณาพันธ์เสงี่ยมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านพงศ์ประกาชาววัยวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตก็ได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมอามจุ้ยตุ้ยเต้าโบเก้งนะครับหรือศาลเจ้าจุ้ยตุ้ยเต้าโบเก้งนะครับอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตตามกิจกรรมที่มีชื่อว่าเยี่ยมอาม9วัด9อามครับเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยมีการมอบข้าวสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงทานของศาลเจ้าด้วยนะครับสำหรับประกอบอาหารเจแจกจ่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีครับในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะก็ได้พบปะพูดคุยคณะกรรมการศาลเจ้าครับพร้อมกับมีการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตรวมถึงการดำเนินงานโรงทานที่จัดเตรียมอาหารเจไว้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวครับสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของศาลเจ้าและชุมชนในการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับทั้งนี้เนี่ยอามจุ้ยตุ้ยเต้าโบเก้งเป็นศาลเจ้าสำคัญเลยแหละ แห่งหนึ่งเลยแหละของจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่บริเวณถนนระนองอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานครับโดยมีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีถือศีลกินผักรวมถึงพิธีอิวเก้งหรือการแห่พระรอบเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำคัญในช่วงประเพณีถือศีลกินผักครับสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผมซึ่งภูเก็ตเองก็นับได้200ปีแล้วนะครับ201ปีนะครับผมถือว่ายาวนานมากๆสืบทอดมาหลายรุ่นหลายชั่วอายุคนนะครับประเพณีที่มีประวัติอย่างยาวนานแบบนี้ก็อยากจะให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับผมก็ให้คงไว้แบบนี้ดีแล้วนะครับเป็นประเพณีที่คือหนึ่งเลยนะครับถ้าเรามองเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยก็มีความเป็นมามีประวัติกันอย่างยาวนานแต่ถ้าเรามองในเรื่องของเศรษฐกิจประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยก็ดังมากๆในประเทศไทยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักก็มักจะเดินทางมาในช่วงเวลานี้ของแต่ละปีนะครับเพื่อมาเข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตนะครับผมถือได้ว่าเป็นประเพณีที่ช่วยเสริมสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจในอีกมิติด้วยนะครับผมได้ทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมารวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะครับผมเป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจมีที่มาดีมากๆเลยนะครับสำหรับประเพณีถือศีลกินผักนะครับขอเชิญชวนนะครับทุกท่านเลยนะครับผมที่รับฟังรายการเล่าข่าวดามันทางเพจสวทภูเก็ตรีดิโอหรือทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับถ้าทุกท่านสนใจนะครับอยากมาสัมผัสประสบการณ์ถือศีลกินผักที่ไม่เหมือนใครนะครับผมก็ลองมาได้ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังแล้วก็จะไม่รู้สึกเสียดายแน่นอนครับที่เลือกมาที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับผมเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดต่อไปเลยนะครับมากันที่จังหวัดกระบี่นะครับแวะมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทางกระบี่เองเนี่ยก็มีการเตือนภัยนะครับสำหรับในเรื่องของการที่มีฝนตกสะสมซึ่งจริงๆแล้วนะครับเป็นการเตือนภัยของวันที่13ตุลาคม2569แต่ว่านะครับผมคือต้องบอกว่าเนื่องจากฝนตกสะสม24ชั่วโมงนะครับการที่ฝนตกสะสมแบบนี้อาจจะส่งผลกระทบในวันนี้ได้เช่นกันนะครับถ้าเหมือนอยู่ดีๆถ้าวันนี้มีฝนตกหนักเพิ่มเข้ามานะครับผมก็อาจจะเกิดความเสี่ยงที่มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางจังหวัดกระบี่จึงฝากมาเตือนกันนะครับว่าให้6อำเภอดังกล่าวที่จะกล่าวออกไปในต่อไปนี่นะครับให้ระมัดระวังแล้วก็ติดตามนะครับผมข้อมูลข่าวสารกันให้ดีนะครับอำเภอแรกนะครับคืออำเภอเขาพนมนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเขาพนมเนี่ยมีเกณฑ์ฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับส่วนอำเภอเมืองเนี่ยลองลงมานะครับผมอำเภอปลายพระยาเป็นอันดับ3อำเภอลำทับอันดับ4อำเภอเหนือคลองลำดับ5อำเภอเกาะลันตาลำดับ6นะครับข้อที่ควรจะปฏิบัติเลยคือประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่ราบลุ่มเชิงเขาและทางน้ำไหลผ่านควรที่จะเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับผมให้ติดตามกระแสข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับยังก็แล้วแต่นะครับผมให้เตรียมพร้อมเอาไว้ให้ตื่นตัวแต่อย่าตื่นตระหนกนะครับผมเพราะว่าสติเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเราขาดสติเราก็อาจจะจัดการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับผมเราอยากจะเรามีลูกมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงที่เราอยู่ในที่ดูแลอยู่นะครับเราควรจะมีสติช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนแล้วจึงจะสามารถช่วยคนอื่นได้นะครับถ้าแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยยังขาดสติยังตื่นตระหนกเราจะสามารถช่วยคนที่เรารักได้ไหมครับก็ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุเหล่านี้นะครับการเตรียมพร้อมและตั้งสติเป็นสิ่งที่สมควรทำมากที่สุดครับและอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดและหน่วยทางราชการให้ดีระวังสแกมเมอร์กันให้ดีด้วยนะครับ เอาละครับผมมาที่จังหวัดพังงากันต่อนะครับผมเช่นกันนะครับพังงานะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้นำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชครับวันที่13ตุลาคม2569ที่หอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต2อำเภอเมืองพังงาท่านไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะครับและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีท่านบัญชาตนุอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับพร้อมด้วยข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เข้าร่วมในพิธีนี้กันอย่างพร้อมเพียงนะครับตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านก็ได้นะครับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยความวิริยะอุตสาหะนะครับทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคแม้ในพื้นที่ถูกระกันดารเพื่อทรงรับรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ปัญหาและความทุกข์ยากของราษฎรด้วยพระองค์เองนะครับซึ่งนำมาสู่การก่อตั้งโครงการอันเนื่องพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและแนวทางของประชาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะครับจังหวัดพังงาเองก็ดำเนินพิธีในวันนวมินทรมหาราชเช่นกันนะครับผมซึ่งต้องกล่าวอย่างนี้นะครับว่าพิธีดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันและเวลาเดียวกันนะครับผมเอาละครับมาที่จังหวัดสุดท้ายจังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองฝากประชาสัมพันธ์มาในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพจังหวัดระนองประจำเดือนตุลาคม2569นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเลยรวมเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพครับพบกับสินค้าราคาพิเศษที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับผมจัดจำหน่ายเนี่ยสินค้าเนี่ยตั้งแต่วันที่มีวันที่16 20 22ตุลาคม2569นะครับเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะครับซึ่งในวันที่16ตุลาคมเนี่ยจัดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.ระนองตำบลบางรินอำเภอเมืองระนองนะครับส่วนวันที่20ตุลาคมเนี่ยก็ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นอำเภอละอุ่นครับวันที่22ก็จัดที่บริเวณที่ว่าการอำเภอกระเปื่อที่อำเภอกระเพินกระเปื่อนะครับก็พบกับสินค้าราคาพิเศษมากมายเลยนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับผมมีข้าวหอมมะลินะครับผม140บาทจาก220บาทคุ้มค่ามากนะครับน้ำมันถั่วเหลือง35บาทจากปกติ55บาทน้ำมันปาล์ม35บาทจาก55บาทเหมือนกันครับปลากระป๋อง10บาทจาก16บาทน้ำตาลทราย20บาทจาก28บาทถือว่าราคาดีมากๆนะครับผมยิ่งถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้น้ำมันถั่วเหลืองปลากระป๋องน้ำตาลทรายข้าวหอมมะลิเหล่านี้นะครับบอกได้เลยว่าน่าจะยิ้มหน้าบานยิ้มแฉ่งดีใจกันแน่นอนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับมาร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดใกล้บ้านคุณนะครับช่วยลดรายจ่ายบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกันครับก็ระนองก็ฝากเอาไว้นะครับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับผมไปร่วมกันจับจ่ายใช้สอยนะครับผมตัวเราเองก็ได้ราคาสินค้าราคาประหยัดไปด้วยส่วนผู้ประกอบการที่นำส่งสินค้ามาช่วยมาขายเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการที่สินค้าขายได้นะครับถือว่าช่วยๆกันไปกระจายรายได้สู่ฐานรากและวนให้เกิดความเสถียรยั่งยืนในการค้าขายนะครับผมก็นี่แหละครับเชิญชวนกันไว้นะครับเอาละครับผมก็วันนี้นะครับข่าวสารครบทั้ง4จังหวัดแล้วกระบี่พังงาระนองภูเก็ตนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารในช่วงของสายวันนี้นะครับก็ใครที่สนใจ อยากจะติดตามรายการรับข่าวดามันก็สามารถติดตามกันต่อได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับผมทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์หรือทางเพจ Facebook โสธรภูเก็ตเรดิโอนะครับหรือสามารถติดตามข่าวสารที่เป็นโพสต์ต่างๆคลิปรีลส์อะไรอย่างเงี้ยครับผ่านทางเพจสวทภูเก็ต PRD นะครับหรือ TikTok นะครับTikTok สวทภูเก็ตสวทภูเก็ต2นายดิวขยี้ข่าวนะครับผมอันดานิวส์ก็สามารถติดตามได้เช่นกันนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับผมน้องดิววัสุวัสุรัตน์วีระไสและทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
3: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
4: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งโรงพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
5: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
6: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
7: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้าย

0: ุนโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภาแห่งชาติไทย
1: คืออยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
2: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
3: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใน4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานกพ.เสนอร่างกฎเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติโครงการผ่านน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งบรรจุไว้ในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอการแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพ.ศ. 2018ถึง2028ครั้งที่4ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคลองรังสิตประยุรศักดิ์มีน้ำสีดำคล้ำค่าออกซิเจนต่ำเตรียมเก็บตัวอย่างตรวจสารปนเปื้อนพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำโดยตรง
6: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าจากการตรวจสอบ3จุดพบทุกจุดมีน้ำสีดำคล้ำฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าโดยไม่พบสัตว์น้ำตายขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในระดับต่ำเพียง 1.18 ถึง 1.80 มิลลิกรัมต่อลิตรสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังซึ่งพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนลงสู่คลองประกอบกับการสูบน้ำอาจทำให้เกิดฟองสะสมทั้งนี้ยังต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่าย พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในชุมชนขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงและงดทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงคลองหากได้รับผลกระทบสามารถขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ชาวซาอุดีอาระเบียของ OpenAI บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกจับกุมภายหลังถูกกล่าวหาว่าซ่อนอุปกรณ์บันทึกเสียงไว้ในห้องประชุมผู้บริหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของ OpenAI บริษัทด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสหรัฐจับกุมวิศวกรชาวซาอุดีอาระเบียวัย35ปีซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัท OpenAIหลังทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัทดังกล่าวตรวจพบอุปกรณ์บันทึกเสียงในโทรทัศน์ของห้องประชุมผู้บริหารบริษัทในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI สอบสวนเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทั้งนี้ OpenAI ยังไม่พบว่าผู้ก่อเหตุมีการเข้าถึงหรือขโมยข้อมูลของบริษัทและลูกค้าขณะที่นายเจเคลตันผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐระบุว่าสหรัฐต้องเป็นผู้นำด้าน AI เพื่อความมั่นคงของชาติพร้อมยืนยันว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐมุ่งปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจากภัยคุกคามต่างชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: เป็นไงพี่กลับจากป่าเที่ยวเนี้ยสันผับๆอยู่เจ้าข้าวเชียว
8: ไม่รู้ว่าเป็นไข้มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
7: ใช่ในป่ามียุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนาไม้กับพี
8: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา 10-15 วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
7: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

าถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับบุญรัตน์ทิติพัชโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้พบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะแล้วก็ยังสามารถรับชมรับฟังค่ะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกัวป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพบกับข่าวสารสำคัญค่ะที่ตั้งใจนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์นะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะเรามาดูกันในเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งนะคะเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะและเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางสำคัญนะคะในการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและสังคมค่ะแล้วก็สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและศักยภาพของไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลค่ะการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสังคมอายุยืนนะคะก็รวมไปถึงกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะด้านดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะซึ่งได้นำเสนอแนวทางขับเคลื่อน AI นะคะโดยได้มุ่งขับเคลื่อน AI ใน3เป้าหมายค่ะได้แก่ All in AI, AI in All และ AI for All ค่ะซึ่งยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ค่ะพร้อมทั้งปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลค่ะพร้อมทั้งเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือ

0: พอเพียงมาประยุกต์ใช้การผลักดัน AI เพื่อสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะค่ะมาดูในเรื่องราวของดร.เอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้เปิดเผยแนวนโยบายการเงินการคลังและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะโดยจะมีการนำเสนอแพลตฟอร์มการต่อสู้กับสแกมเมอร์นะคะและอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงค่ะเพราะว่าอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะได้ส่งผลกระทบต่อทั่วโลกค่ะและเพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทั่วถึงข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะจึงได้เตรียมขยายผลไปปรับใช้ในความร่วมมือระหว่างประเทศและนำเสนอ Bangkok Blueprint forFort Resilience Financial Services ค่ะในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะในวันที่14ตุลาคม2569นี้ค่ะเพื่อร่วมกันป้องกันนะคะแล้วก็สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลอย่างเป็นระบบค่ะและนอกจากนี้ค่ะดร.เอกนิตินะคะก็ยังได้กล่าวในงาน Building Resilience inFragmented World นะคะโดยชี้ว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจค่ะทั้งในด้านการเงินการค้าการลงทุนค่ะจึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินให้เข้มแข็งลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพื่อเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนนะคะให้เกิดการลงทุนจริงตลาดและพันธมิตรที่มากขึ้นเปิดโอกาสในการส่งออกค่ะและการลงทุนประเทศไทยนะคะสามารถใช้บทบาท Trusted Connector ค่ะผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือค่ะเพื่อสร้างความไว้วางใจและรักษาระบบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานะคะพร้อมทั้งเสนอให้อาเซียนค่ะเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนนะคะอาหารการผลิตโลจิสติกการเงินดิจิทัลสุขภาพและทักษะค่ะและทำให้ผลประโยชน์จากการเชื่อมต่อนั้นกลับมาถึงกลุ่ม SME และชุมชนในประเทศค่ะเพื่อเป็นการยกระดับประชาชนการจ้างงานและบริการค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะเรามาดูก้าวสำคัญนะคะของข้าวไทยค่ะกับกรมการข้าวค่ะเดินหน้าจับมือสถานกงสุลใหญ่เจดดาเปิดตลาดซาอุดีอาระเบียควบคู่ยกระดับงานวิจัยสู่นานาชาติค่ะอธิบดีกรมการข้าวค่ะได้เข้าหารือร่วมกับกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะเพื่อผลักดันความร่วมมือทั้งมิติการค้าและวิชาการค่ะเดินหน้าพาข้าวไทยเติบโตในตลาดตะวันออกกลางอย่างยั่งยืนนะคะโดยมี4ประเด็นสำคัญนะคะจากการหารือดังนี้ค่ะ1ค่ะเชื่อมตรงตลาดค้าข้าวสู่ซาอุค่ะสถานกงสุลใหญ่ค่ะพร้อมเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าและผู้กระจายสินค้าในซาอุดีอาระเบียโดยตรงค่ะเพื่อให้เกิดการเจรจาการค้าจริงและสร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งค่ะรวมไปถึงการเปิดพื้นที่โชว์คุณภาพข้าวไทยณเมืองเจดดาเตรียมนำผลิตภัณฑ์ข้าวไทยคุณภาพดีไปจัดแสดงที่ห้างเจดดาดราก้อนพาเลสเพิ่มการรับรู้ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นโดยจุดเด่นนะคะก็คือผู้ประกอบการค่ะในพื้นที่มีใบอนุญาตนำเข้าพร้อมเดินเรื่องได้ทันทีค่ะและไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดวางสินค้านะคะค่ะก็ยังมีการผนึกกำลังวิจัยร่วมกับ King Abdullah University of Science and Technology ค่ะเตรียมดึงศักยภาพมหาวิทยาลัยชั้นนำของซาอุค่ะมาร่วมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านข้าวนะคะรวมถึงเปิดมิติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนร่วมกันค่ะและได้เตรียมลงนาม MOU นะคะฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุค่ะตั้งเป้าจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกับคอสในงานไทยเฟสติวัลณเมืองเจดดานะคะเพื่อเป็นหมุดหมายสำคัญในวาระครบรอบ70ปีค่ะความสัมพันธ์ทางการทูตไทยซาอุดีอาระเบียพร้อมประกาศศักยภาพงานวิจัยข้าวไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะกรมการข้าวนะคะก็พร้อมเดินหน้าประสานงานร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการค้าค่ะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ข้าวไทยค่ะเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงในตลาดโลกนะคะค่ะมาดูในเรื่องราวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเร่งประสานตำรวจฮ่องกงขยายผลเครือข่ายข้ามชาติจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีค่ะพันตำรวจเอกทรงเอกพัชรวิทย์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้เปิดเผยถึงกรณีกองกำลังตำรวจฮ่องกงนะคะจับกุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีในฮ่องกงค่ะว่าจากการประสานงานไปยังตำรวจฮ่องกงนะคะได้ยืนยันในรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการของขบวนการค่ะผลการจับกุมผู้เกี่ยวข้องตลอดจนของกลางและพยานหลักฐานที่ตรวจพบในการปฏิบัติการดังกล่าวนะคะโดยทางตำรวจฮ่องกงค่ะได้ให้ข้อมูลว่าขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่ภายในเครือข่ายทั้งการจัดหาหญิงไทยเดินทางไปฮ่องกงการติดต่อและนัดหมายลูกค้าตลอดจนการรวบรวมรายได้จากการค้าประเวณีค่ะโดยใช้แอปพลิเคชัน Telegram นะคะเป็นช่องทางติดต่อกับลูกค้าค่ะและจัดให้หญิงไทยค้าประเวณีตามโรงแรมในย่านจิมซาจุยขณะที่สถานที่ที่ใช้ควบคุมและสร้างการเครือข่ายตั้งอยู่ในเขตทุนเหมินนะคะซึ่งต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงค่ะได้เข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวรวมทั้งที่พักของสมาชิกเครือข่ายและจุดที่เกี่ยวข้องโดยจับกุมผู้ต้องสงสัยและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีโดยมีการแถลงผลนะคะเมื่อวันที่10ตุลาคม2569ที่ผ่านมาค่ะว่ามีผู้ถูกจับกุมรวม16รายในจำนวนนี้ค่ะเป็นหญิงไทย9รายค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ยึดเงินสดประมาณ13ล้านดอลลาร์ฮ่องกงค่ะรถยนต์2คันและอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องประมาณ 5.17 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงค่ะรวมทั้งตรวจพบหลักฐานการติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และรายการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีนะคะซึ่งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเร่งประสานข้อมูลกับตำรวจฮ่องกงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะการตรวจสอบบทบาทของบุคคลในเครือข่ายและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยค่ะเพื่อนำข้อมูลนะคะมาประกอบการสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการในไทยค่ะ แล้วก็รวมไปทั้งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายนะคะพร้อมได้ฝากเตือนประชาชนที่ประสงค์เดินทางไปทำงานในต่างประเทศค่ะให้พิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบนะคะรวมทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนายจ้างบริษัทจัดหางานลักษณะงานค่าจ้างและเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ชัดเจนค่ะรวมทั้งดำเนินการเรื่องวีซ่าและการอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศหรือเขตปลายทางค่ะอย่าหลงเชื่อคำชักชวนหรือข้อเสนอรายได้สูงผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ตรวจสอบนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังผู้ชักชวนที่อ้างว่าสามารถเดินทางด้วยสถานะนักท่องเที่ยวแล้วเข้าไปทำงานได้ทันทีค่ะซึ่งหากถูกหลอกลวงยึดหนังสือเดินทางนะคะจำกัดเสรีภาพบังคับให้ทำงานหรือแสวงหาประโยชน์ค่ะให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลไทยที่รับผิดชอบค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วค่ะคุณผู้ฟังคะจากปฏิบัติการกวาดล้างดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ได้ฝากเตือนประชาชนนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: ผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเรามาดูข่าวประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเทศบาลเมืองพังงาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะร่วมทำบุญแบ่งปันความสุขและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะในกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะณบริเวณหน้าตลาดกลาภูงาถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะจึงขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานนะคะได้แต่งกายด้วยชุดสีขาวค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยมีกำหนดการดังนี้ค่ะเวลา 17:30 นค่ะจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะโดยมีนายบำรุงปิยนามวานิชค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงากล่าวต้อนรับนายเสริมพงศ์สลิดดิสุขนายกเทศมนตรีเมืองพังงากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ค่ะนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะโดยมีกิจกรรมไฮไลท์นะคะประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันประกอบอาหารเจในกระทะยักษ์ค่ะรวมทั้งชมการแสดงบนเวทีกลางจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลช้างและก็รับชมตะการตากับการแสดงเชิดมังกรไฟการเชิดสิงโตและการจุดพลุค่ะและในเวลา 18:00 นค่ะจะมีการเปิดซุ้มอาหารเจให้ประชาชนร่วมรับประทานอาหารเจราคาประหยัดพร้อมนำประธานและผู้มีเกียรตินะคะเยี่ยมชมซุ้มสาธิตการประกอบอาหารเจค่ะรวมทั้งค่ะยังได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งปิดการจราจรและข้อปฏิบัติด้านการเดินทางค่ะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงานค่ะเทศบาลเมืองพังงาค่ะจึงขอแจ้งรายละเอียดการจัดเตรียมสถานที่และการจัดการจราจรดังนี้ค่ะโดยกำหนดการปิดถนนนะคะเวลา 7:00 นเป็นต้นไปค่ะซึ่งจะเริ่มเข้าพื้นที่ตั้งเต็นท์และเตรียมจัดสถานที่เวลา 15:00 นถึง 23:00 นค่ะมีการปิดการจราจรเต็มรูปแบบค่ะบริเวณหน้าตลาดกาภูงาบนถนนเพชรเกษมค่ะโดยร้านอาหารนะคะสามารถเริ่มเข้าจัดซุ้มจำหน่ายอาหารได้ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปค่ะโดยการจัดเส้นทางเดินรถนะคะกำหนดให้ใช้เส้นทางเดินรถทางเดียวค่ะโดยสัญจรจากสี่แยกไฟแดงเทศบาลเมืองพังงามุ่งหน้าไปยังซอยพูนศิลป์อุทิศค่ะซึ่งห้ามนำรถยนต์และยานพาหนะทุกชนิดนะคะเข้าบริเวณพื้นที่จัดงานโดยเด็ดขาดค่ะโดยเทศบาลเมืองพังงาค่ะได้จัดเตรียมรถรับส่งให้บริการฟรีนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนตลอดงานค่ะและได้ขออภัยในความไม่สะดวกในการจราจรมาณที่นี้ค่ะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะตลอดจนนักท่องเที่ยวค่ะมาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจและสร้างรอยยิ้มไปด้วยกันในงานอิ่มบุญ9บาทค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ข่าวสารจากภาครัฐนะคะที่ได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับฟังรายการค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 360,000 ครัวเรือนครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศอิหร่านระบุว่ากำลังใช้ยุทธวิธีทางทหารแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์เพื่อทำให้ระดับราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐเดือนหน้าวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยเอาชนะญี่ปุ่น2-0เซตได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียรายการโดฮาโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งถือเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติทั้งด้านอาหารพลังงานและการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดทั้งนี้รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทลายอุปสรรคและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนพร้อมเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จสูงสุดจะไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องสะท้อนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานคุณภาพการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมอติพลสรัพพมารายงาน
1: ขณะที่กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุวิกฤตพลังงานฉุดเศรษฐกิจโลกให้เติบโตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.1 แนะนำประเทศรายได้ต่ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางพุ่งเป้าและมีนโยบายทางการเงินที่สร้างเสถียรภาพด้านราคาน
3: างคริสตาลิน่าจอจิวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงการรับมือแรงกดดันด้านพลังงานและทิศทางเศรษฐกิจโลกว่าปัจจุบันความสามารถในการรับมือกำลังถึงขีดสุดเงินเฟ้อเพิ่มสูงและนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านการชำระหนี้โดยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถูกดึงลงโดยแรงกระแทกจากราคาพลังงานและดึงขึ้นจากอุปสงค์ด้าน AI ทำให้ GDP ทั่วโลกลดลงจากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 3.1 ซึ่งประเทศรายได้ต่ำจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจึงควรกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายดำเนินการปรับปรุงระบบการเงินอย่างรวดเร็วพัฒนารายรับมีการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและปรับปรุงการคลังสาธารณะโดยเมื่อราคาพลังงานและอาหารสูงขึ้นต้องมีมาตรการพุ่งเป้าคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนโยบายการเงินต้องสร้างเสถียรภาพด้านราคาแต่ต้องดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดส่วนเรื่อง AI แม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงจึงต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรับมือไซเบอร์โดยภาครัฐต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจเน้นการลงทุนด้านพลังงานดิจิทัลและมีนโยบายรองรับตลาดแรงงานเชิงรุกนางคริสตาลิน่ากล่าวได้ว่าปีนี้ IMF ได้ทบทวนนโยบายอย่างครอบคลุมสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยต้องการดำเนินการเจาะจงเป็นรายประเทศและพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและสนับสนุนประเทศสมาชิกรายได้ต่ำเพื่อเดินทางบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปด้วยกันได้โอกาสนี้ได้ชื่นชมประเทศไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้การประชุมราบรื่นและเป็นประโยชน์กับทุกคนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกรอบนโยบายการทำงานระดับสูงหรือ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มุ่งมั่นผนึกกำลังทั่วโลกปราบปรามสแกมเมอร์ข้ามชาติ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบนโยบายการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service เพื่อรับมือการฉ้อกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทัพการเสวนาโดยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวที Bangkok Blueprint Implementation นำโดยนางตรณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและทุจริตหรือ Anti Money Laundering and Anti Corruption Thematic Fund ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกจะเข้าร่วมกับนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและผู้นำด้านการเงินเพื่อการพัฒนาเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการที่ตลาดทุนการจัดหาเงินทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นการค้ำประกันการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการปฏิรูปนโยบายสามารถลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ได้มากขึ้นนภศรแก้วคำรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับโลกมุสลิมเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
4: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าไอแบงค์ใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดกิจกรรมเสวนาคู่ขนานภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการเงินอิสลามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจโดยมีนายมูฮัมหมัดสุไลมานอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษสำหรับการเงินอิสลามมีหลักการทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงรวมถึงการแบ่งปันความเสี่ยงและผลกำไรซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นตราสารสุกูตสีเขียวและสุกูตเพื่อความยั่งยืนรวมถึงการจัดหาเงินทุนตามหลักชารีอะห์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกอิสลามโดย iBank มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการเชื่อมโยงการเงินอิสลามและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังขอให้ติดตามผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระดับผู้นำที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในวันที่16ตุลาคมนี้
5: นางอรกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กลุ่มธนาคารโลกผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญผู้นำทางความคิดและภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีเพราะในการประชุมครั้งนี้มีการนำเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์อาหารดนตรีและเครื่องดื่มจากทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงในงานเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ภูมิภาคและชุมชนส่วนระยะยาวมุ่งต่อยอดโอกาสจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยดึงดูดการลงทุนคุณภาพและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยเข้ามาในประเทศ
6: เชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
5: สำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ข้อริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการช่อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ด้านนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการสัมมนาร่วมกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านการเงินดิจิทัลโดยระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินผ่าน QR Code เป็นจุดแข็งสำคัญขณะที่ไทยยังมีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะทั้งนี้เทคโนโลยีการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลมีศักยภาพช่วยลดต้นทุนธุรกรรมเพิ่มช่องทางระดมทุนให้ภาคธุรกิจและเปิดโอกาสการลงทุนรูปแบบใหม่พร้อมย้ำว่าการพัฒนาการเงินดิจิทัลต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนทั้งการเข้าถึงบริการทางการเงินการป้องกันการหลอกลวงและการขยายโอกาสลงทุนโดยภาครัฐหน่วยงานกำกับดูแลและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินดิจิทัลของภูมิภาคการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตายรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอร่างกฎกพ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่งฉบับที่พ.ศ.นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งมีรายการในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอปรับแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2018ถึง2028ครั้งที่4
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ออกสู่เส้นทางต่างๆในปริมาณที่แต่ละพื้นที่สามารถรองรับได้แบ่งออกเป็น3เส้นทางได้แก่รับน้ำผ่านประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ช่วงคลอง12ถึง13และประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตช่วงคลอง8ถึง9ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จโดยควบคุมระดับน้ำในคลองรังสิตด้านจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ที่ประมาณ1เมตร70เซนติเมตรถึง1เมตร90เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางตามที่ได้มีการตกลงร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยจะทยอยยกบานประตูครั้งละประมาณ10ถึง20เซนติเมตรและติดตามระดับน้ำในคลองรังสิตอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงเกิน1เมตร90เซนติเมตรจะปรับลดบานประตูเพื่อลดความเสี่ยงต่อพื้นที่ท้ายน้ำรับน้ำผ่านคลอง6วาสายล่างเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนประชาชนในชุมชนริมคลอง6วาสายล่างและคลองที่เชื่อมต่อกันให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและสุดท้ายรับน้ำผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกคลองชายทะเลซึ่งบริเวณแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันระดับน้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทราลดลง11เซนติเมตรทั้งนี้คาดว่าการระบายน้ำในจุดสำคัญต่างๆของพื้นที่อำเภอองครักษ์จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ7วันกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานต้นเหตุน้ำท่วมปนเปื้อนคราบน้ำมันปราจีนบุรีส่วนผลตรวจคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาคราบสีรุ้งปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานสั่งการให้บริษัทกรีน Environment Technology จำกัดหยุดประกอบกิจการชั่วคราวปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมระงับการรับของเสียและเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยด่วนหลังพบร่องรอยสารปนเปื้อนไหลออกจากพื้นที่โรงงานพร้อมกันนี้ได้ติดตั้งทุ่นกักคราบน้ำมันหรือออยบูมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่าปริมาณโลหะหนักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันแต่พบค่าปริมาณน้ำมันไขมันและสารไฮโดรคาร์บอนเกินมาตรฐานซึ่งเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานส่งผลให้แหล่งน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคกรมโรงงานจึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างเข้มงวดให้หลีกเลี่ยงการนำน้ำไปใช้สูดดมหรือสัมผัสผิวน้ำโดยตรงเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไปสำหรับผลการตรวจสอบน้ำสีดำคล้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์พบว่าเกิดจากการสูบระบายน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเกิดฟองสีขาวคล้ายโฟม
8: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้พบน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดโดยไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายซึ่งผลประเมินเบื้องต้นระบุว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5โดยค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพบสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมสำหรับวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำอีกครั้งโดยจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดคือบริเวณจุดเหนือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมตรงน้ำที่เกิดฟองและบริเวณสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ตรงด้านล่างแล้วจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจโลหะหนักและตรวจ VOC ด้วยและตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเอสเอ็กพร้อมทั้งสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียกรณีอุทกภัยสามารถแจ้งเหตุและขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 306,000 ครัวเรือนวงเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
9: นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าปอพอร่วมกับธนาคารออมสินได้เร่งรัดเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 306,384 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานคร

0: ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างครอบคลุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
1: จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อย10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและเขตให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลมาจากจังหวัดราชบุรีท่วมบ้านเรือนประชาชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคปภ.และอปท.จัดกิจกรรมรับฟังแนวทางการเคลมประกันภัยกรณีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติโดยขั้นตอนการเคลมประกันและการขอรับสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภายในงานมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติการยื่นเคลมประกันภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมคือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แจ้งเคลมภาพถ่ายแสดงความเสียหายจากน้ำท่วมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องการเข้าถึงสิทธิ์คือส่วนสำคัญในการฟื้นฟูความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประสบอุทกภัยและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อรับทราบแนวทางขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์ประกันภัยอย่างถูกต้องในวันนี้เวลา 10:00 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดกุดตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ตุลาคมนี้เริ่มต้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อจังหวัดข้างเคียงประสานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอยต่อร่วมกัน
3: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานบูรณาการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยครอบคลุมทั้งกำลังพลและเครื่องมือการจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นการขนส่งและคมนาคมการช่วยเหลือโรงเรียนวัดและมัสยิดการบริหารศูนย์พักพิงการจัดสรรงบประมาณและการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามการขุดลอกคลองศูนย์ราชการและกำจัดวัชพืชบริเวณตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองยักษ์กังเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกเตือนชาวสวนยางเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้และแนะนำให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิ์การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

0: นายมาสุเพียรปินฮาจีซาบะแอร์ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องซึ่งพื้นที่ภาคใต้เสี่ยงสูงต่อการเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายแก่สวนยางพาราจึงขอเชิญชวนชาวเกษตรกรที่ถือครองสวนยางตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเพื่อรับสิทธิประโยชน์เช่นเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเงินช่วยเหลือสวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อนการส่งเสริมการรวมกลุ่มตลอดจนการช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐทั้งนี้การขึ้นทะเบียนทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อเริ่มปลูกยางหรือเปลี่ยนมือเจ้าของสวนส่วนการปรับปรุงข้อมูลควรแจ้งกยธ.ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต้นยางเปลี่ยนสถานะหรือข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เสียสิทธิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุไหงโกลกโทร0736111249วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: อธิบดีกรมการข้าวหารือกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียผลักดันความร่วมมือขยายตลาดข้าวไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบีย
2: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยถึงการหารือกับกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียว่าเพื่อผลักดันความร่วมมือทั้งมิติการค้าและวิชาการโดยเฉพาะการเปิดตลาดข้าวไทยในตลาดตะวันออกกลางด้วยการเชื่อมโยงตลาดข้าวไทยสู่ซาอุดีอาระเบียที่เข้มแข็งเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอคุณภาพข้าวไทยณเมืองเจดดาห์เพิ่มการรับรู้ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนำเข้าอีกทั้งกระชับความร่วมมือด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิงอับดุลลาเพื่อดึงศักยภาพมหาวิทยาลัยชั้นนำของซาอุดีอาระเบียมาร่วมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านข้าวรวมถึงการเปิดมิติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนร่วมกันนอกจากนี้กรมการข้าวเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับฝ่ายซาอุดีอาระเบียเนื่องในโอกาสฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียในปี2570ทั้งนี้ภายในงานไทยเฟสติวัลณเมืองเจดดาห์ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการประกาศศักยภาพงานวิจัยด้านข้าวไทยสู่สายตาชาวโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 12นาฬิกา31นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน2นายโดยระบุว่าอิหร่านเริ่มใช้ยุทธวิธีทางทหารรูปแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่ละเมิดข้อจำกัดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถนำไปสู่การโจมตีเรือเหล่านี้เพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเน้นย้ำว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของมอตตาบาฮอสเซนีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางความพยายามของสหรัฐและพันธมิตรในการลดราคาน้ำมันโลกขณะเดียวกันสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยังทำให้สหรัฐมีค่าใช้จ่ายทางทหารสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งอาจส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีอาคารสำนักงานของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียและเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองดารานทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเดียวกันหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเศษซากขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นไว้ได้ตกลงมาในพื้นที่อยู่อาศัยในกรุงริยาดสมบูรณ์ให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ4รายและบ้านเรือน15หลังได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครน จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนของอังกฤษในวันนี้เพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนที่ยังคงเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในอังกฤษพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมแก่ยูเครนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดียูเครนที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียและกดดันให้ยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเยาวชนอย่างไรก็ตามสภาผู้แทนราษฎรจะต้องปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายของวุฒิสภาที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ก่อนส่งร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์ให้ประธานาธิบดีลงนามอนุมัติต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนของฟิลิปปินส์ถึง2ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนที่แล้วเด็กชายวัย16ปีก่อเหตุกราดยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเด็กนักเรียนถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ขณะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมชั้นซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและเนื้อหาบนโลกออนไลน์ของเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชีย AVC Beach Tour รายการโดฮา Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์รอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงนักตบลูกยางชายหาดไทยไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์และเบสวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026พบกับอาซามิชิบะและเอริกะมูราคามิจากญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าไบรท์เบสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคู่จากญี่ปุ่นไป2-0เซต 21-19 21-12 คว้าแชมป์ AVC Beach Tour 2026ไปครองได้สำเร็จศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite ฤดูกาล 2026-2027 รอบ League Stage โซนตะวันออกนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของปักกิ่ง FC ตัวแทนจากประเทศจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์สู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายปักกิ่ง FC ไป 1-0 มาริโอซิวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวหลังเกมว่าทีมมีโอกาสทำประตูมากถึง16ครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นสกอร์ได้ขณะที่คู่แข่งทำเกมรุกและตอบโต้กลับได้ดีจนทำประตูได้สำเร็จแม้ช่วงปลายของเกมจะมีการแก้ไขสถานการณ์ด้วยการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นและส่งศูนย์หน้าลงไปอีก2คนเพื่อพยายามทำประตูแต่ก็ไม่สามารถทำได้แต่เชื่อว่าผู้เล่นทุกคนพยายามสู้เต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วขณะที่อีกคู่เกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเปิดสนามซังงะสเตเดียมบายคิวเซราประเทศญี่ปุ่นรับการมาเยือนของราชบุรี FC ที่เข้ารอบฟุตบอลรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ราชบุรี FC จะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าและมีโอกาสลุ้นทำประตูถึง9ครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ทำให้พ่ายไป0-1ประตูส่งผลให้ราชบุรี FC ลงสนาม2นัดแพ้ทั้ง2นัดยังไม่มีคะแนนขณะที่เกียวโตซังงะเก็บเพิ่มอีก3แต้มได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รอบแรกประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะหูกวนซุนกับหลี่เจียซินจากไต้หวันไป2เกมรวด 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับโฮปังรอนกับไลเป่ยจิงจากมาเลเซียด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับหนึ่งของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรัสมูธเกมเก้จากเดนมาร์กไป 1-2 เกม 21-13 17-21 และ 21-11 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดาย ด้านเมรัชนกอินทนนท์ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมเนื่องจากอาการบาดเจ็บหลังการแข่งขันชิงชนะเลิศในรายการอาร์กติกโอเพ่น2026โดยรายการต่อไปของเมรัชนกอินทนนท์อาจจะเข้าร่วมการแข่งขันในเฟรชโอเพ่น2026ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ระหว่างวันที่20ถึง25ตุลาคมนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 อิสลามาบัด ITF Women Championship 2026ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะเซวิลซุนดาเยวานักเทนนิสจากอุซเบกิสถานไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบกับอภิราชาบิสตาจากเนปาลต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup 2026ที่เมืองฉงลี่มณฑลเหอเป่ยประเทศจีนซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโอมพุทธภูมินาคแป้นทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มนักปั่นจากทวีปเอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยสามารถผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้ทั้งสนามที่7ในอันดับ24และสนามที่8ในอันดับ26ช่วยทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเพิ่มได้อีก42คะแนนส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนรวม339คะแนนขยับขึ้นมาอันดับที่22ของโลกขณะที่เอโกเมศสุขประเสริฐเผชิญงานหนักในรุ่นประชาชนจึงยังไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2แอตแลนติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ต่อ0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนได้สำเร็จส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ1นัดแพ้1นัดมี3คะแนนเท่าเดิมขณะที่อาร์เซนอลกลับมาเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของลิวจากฝรั่งเศสจบเกมอาร์เซนอลชนะลิวไป3ต่อ0คว้าชัย2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนลิวแพ้2นัดรวดยังไร้แต้มด้านกาลาตาซารายยักษ์ใหญ่จากตุรกีเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาจากสเปนจบเกมบาร์เซโลนาบุกคว้าชัยเหนือกาลาตาซารายไป4ต่อ1ชนะ2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนกาลาตาซารายพ่าย2นัดยังไร้คะแนนส่วนไวกิ้ง FK สโมสรจากนอร์เวย์เสมอบาเยิร์นมิวนิกทีมใหญ่จากเยอรมนีไป3ต่อ3ทำให้บาเยิร์นมี4คะแนนจาก2นัดส่วนไวกิ้งที่เล่นถ้วยใหญ่ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เก็บแต้มแรกได้สำเร็จความเคลื่อนไหวนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬา265คนเตรียมลงแข่งขันใน18ชนิดกีฬาโดยต่างมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยกันคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองโดยกรพงศกรแปรยอเตรียมนำทีมหญิงสุนีพรถนอมวงอุ้มสศิราวานอินทโชตและฟิลอมรเทพผลปันนะลงแข่งขันกรีฑาผลัดผสม 4x100 เมตร1ในกีฬาความหวังลุ้นเหรียญทองด้านสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสขณะที่สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้3ชนิดกีฬาได้แก่บ็อกเซียว่ายน้ำและกรีฑาซึ่งรวมถึงวีลแชร์เรซซิ่งโดยหนึ่งในความหวังสำคัญคือบีมชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 ดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ที่ตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองในรายการ100เมตรและ800เมตรผานิชคาดนาครายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: 12นาฬิกา44นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงศ์เลขที่บัญชี174-019-7132สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถและในกรณีที่ไม่มีใบสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมทางหลวงกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธาจำนวน70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ dos.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่อีเมลatiraya@mhesi.go.th โดยสามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์02333-3700ต่อ4704หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ atiraya@mhesi.go.thกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือทาง dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีท่านผู้ฟังคะ ทุกวันนี้อาหารประเภทกินได้ไม่อั้นหรือบุฟเฟ่มีให้เลือกมากมายซึ่งความอิ่มอร่อยแต่ละมื้ออาจมาพร้อมกับการทำลายสุขภาพได้หากเกิดอาการต่างๆข้างเคียงตามมาหนึ่งในนั้นคือเมื่อเกิดภาวะอาหารไม่ย่อยจนต้องใช้ตัวช่วยอย่างยาช่วยย่อยนั่นเองค่ะยาช่วยย่อยเป็นตัวช่วยยอดฮิตของหลายคนเมื่อรู้สึกแน่นท้องอาหารไม่ย่อยหรืออึดอัดหลังมื้อใหญ่เพราะให้ผลเร็วและเห็นผลทันใจแต่รู้หรือไม่ว่าการกินยาช่วยย่อยบ่อยๆอาจไม่ได้ช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นเสมอไปแถมบางครั้งยังส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้อีกด้วยบทความนี้จะพามาทำความเข้าใจกันว่ายาช่วยย่อยคืออะไรมีกี่ประเภทใช้บ่อยได้ไหมและควรปรับพฤติกรรมอย่างไรให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยางานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความหมายของยาช่วยย่อยโดยทั่วไปหมายถึงยาที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องโดยหากแบ่งตามการออกฤทธิ์ของยาจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้แก่ยาเอนไซม์ที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์ช่วยย่อยสารอาหารส่วนเกินยาลดกรดในกระเพาะอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเสียดท้องหลังจากหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปหรือในคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารและทนภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปไม่ได้ยาขับลมที่ออกฤทธิ์ช่วยลดแรงตึงผิวของฟองอากาศในกระเพาะอาหารทำให้ลมถูกขับออกมาทางปากและทำให้อาการแน่นท้องทุเลาลงและสุดท้ายคือกลุ่มยาสมุนไพรซึ่งมักมีการออกฤทธิ์หลายกลไกช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแน่นท้องขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรยาในกลุ่มนี้เป็นตัวช่วยบรรเทาอาการในระยะสั้นเท่านั้นการรับประทานยาเหล่านี้เป็นเวลานานโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือไม่มีข้อบ่งใช้เรื้อรังที่จำเป็นต้องใช้อาจเกิดผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารเช่นร่างกายเคยชินกับภาวะที่ต้องมียาช่วยอยู่ตลอดเวลาหรือลดการดูดซึมของสารอาหารและวิตามินบางอย่างได้รวมถึงในคนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือไตทำงานผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนหาซื้อยามารับประทานเองสำหรับความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีอาจนำไปสู่ผลเสียเช่นทำให้ระบบย่อยอาหารขี้เกียจทำงานเมื่อร่างกายได้รับเอนไซม์จากภายนอกเป็นประจำเสี่ยงต่อการระคายเคืองกระเพาะอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มยาลดกรดหากใช้เกินขนาดเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นเช่นยาปฏิชีวนะหรือยาลดความดันปิดบังอาการของโรคจริงเช่นแผลในกระเพาะหรือตับอ่อนอักเสบที่ควรได้รับการรักษาโดยตรงหากมีอาการแน่นท้องหรือย่อยยากเกิน2สัปดาห์ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันทีท่านผู้ฟังคะไม่ควรกินยาช่วยย่อยหากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพราะแม้ยาช่วยย่อยจะบรรเทาอาการได้ทันใจแต่การใช้บ่อยเกินไปอาจรบกวนสมดุลของระบบย่อยอาหารได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและชโลธรจันยาอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
3: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
2: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
3: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
2: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
3: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาโป่งปี่เป่งอานAs the ninth month begins, Pangor becomes more than just a destination. This becomes a journey of faith, a shared tradition, passed down from generation to generation, connecting people through the enduring power of faith. Behold the spectacular processions, experience sacred rituals, amidst the thunders of firecrackers, a remarkable celebration that's come only once a year.Nourish the spirit, fill the heart with joy, embrace the vegetarian tradition throughout 9 days and 9 nights. Follows a journey of faith through 9 sacred shrines. Pay homage to the sacred and receive blessing. Come and discover the timeless shrine of Pangas Old Town, a city of faith waiting for you to experience. The Panga Vegetarian Festival.From 10 to 18 October 2026 at all shrines in Pangya Province, Phop Pi Peng An, blessings and peace.
5: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: เฉลยพี่กำลังไปช่วยแล้ว
10: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
11: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
9: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเฉลย
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สปท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะวันพุธที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังซึ่งวันที่14ตุลาคมนะคะที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาบ้านเรานะคะก็ยังอยู่ในช่วงของงานประเพณีถือศีลกินผักนะคะซึ่งปีนี้นะคะก็เริ่มต้นยกเสาโกเต้งกันมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ10 11 12 13 14วันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะคะสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักนะคะถ้าเกิดว่าใครเดินทางไปที่ตลาดชุมชนตลาดใหญ่หรือว่าตลาดเก่าหรือว่าบริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะตอนนี้ก็จะคลาคร่ำไปด้วยพี่น้องประชาชนนะคะที่พร้อมใจกันแต่งชุดขาวนะคะไปถือศีลกินผักกันนะคะที่บริเวณศาลเจ้านะคะซึ่งตรงถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะก็มีอยู่2ศาลเจ้าด้วยกันนะคะก็เป็นโรงพระตลาดเหนือหรือว่าศาลเจ้ากู่ชัยตึงนะคะแล้วก็อีกศาลเจ้าหนึ่งก็เป็นศาลเจ้าพ่อกวนอูหรือว่าสินชัยตึงนะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะเดินเชื่อมต่อกันได้นะคะบริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะเลยไปนิดนึงนะคะในพื้นที่ตำบลบางไทรนะคะก็จะมีศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะซึ่งก็ทำพิธีประกอบถือศีลกินผักกันด้วยนะคะซึ่งทุกๆศาลเจ้าเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของการสืบสานงานประเพณีถือศีลกินผักกันนะคะซึ่งปีนี้ค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะก็ดูคึกคักเป็นพิเศษนะคะโดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะก็ได้มีเรียกได้ว่ากิจกรรมนะคะให้นักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวที่พังงาโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักนะคะซึ่งก็มีไฮไลท์หลากหลายอย่างนะคะอย่างเช่นกิจกรรมไหว้พระ9อาม9ศรัทธานะคะหรือจะเป็น9อาม9เมนูเด็ดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของอิ่มบุญ9บาทนะคะซึ่งก็มีการทยอยเริ่มกันไปบ้างแล้วนะคะสำหรับอิ่มบุญ9บาทนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการจัดทำเรียกได้ว่าเป็นพาสปอร์ตนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยคือไปรับแล้วก็สะสมแต้มนะคะเพื่อที่จะรับของที่ระลึกที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะแล้วก็ในศาลเจ้าที่เข้าร่วมนะคะก็มี9ศาลเจ้าหรือว่า9อัมนะคะก็เป็นในอำเภอเมืองพังงานะคะก็จะมีศาลเจ้าแม่หมาจ้อโปนะคะศาลเจ้าบุญเท่ากงที่ทำน้ำผุดนะคะในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งก็มีศาลเจ้าเกษมเต้าโบเก่งนะคะศาลเจ้าหกเล่งเก่งนะคะที่ไทยเหมืองนะคะก็มีศาลเจ้าเล่งซันเก่งค่ะตะกั่วป่าบ้านเราคือมีเยอะสุดนะคะก็เป็นศาลเจ้าบุญเท่ากงที่คึกคักนะคะศาลเจ้าแม่กวนอิมที่ตำบลบางไทรนั่นแหละค่ะศาลเจ้าพ่อกวนอูโรงพระตลาดใต้นะคะหรือว่าสินชัยตึงนะคะแล้วก็ศาลเจ้ากู่ชัยตึงนะคะก็เป็นโรงพระตลาดเหนือนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งนอกจากนี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาเช็คอินในโรงแรมช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมนะคะก็จะได้รับเสื้อกุยเฮงนะคะจากททท.พังงานะคะ1ตัวต่อ 1การเข้าพักนะคะตามกติกาที่กำหนดนะคะซึ่งก็จะเป็น50โรงแรมที่เข้าร่วมรายการนะคะก็เสื้อกุยเฮงก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่ทางสำนักงานททท.พังงาเนี่ยเขาก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้ามาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าใครเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตะกั่วป่าพื้นที่พังงาเนาะก็จะได้ยินเสียงการจุดประทัดซึ่งก็ดังกึกก้องมากๆนะคะสำหรับในทุกๆวันนะคะซึ่งเมื่อวานนะคะก็มีโรงพระตลาดเหนือนะคะก็มาอิ้วแกงที่ตลาดดันดาวนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะ15ตุลาคมค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีการแห่พระใหญ่นะคะที่บริเวณตลาดเก่าหรือว่าบริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะซึ่งก็จะมีศาล3เจ้า3ศาลเจ้านะคะที่จะแห่มานะคะในพื้นที่ตลาดเก่าหรือว่าชุมชนตลาดใหญ่หรือว่าถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็โรงพระตลาดเหนือรวมถึงโรงพระตลาดใต้นะคะก็จะมีการแห่ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการจุดประทัดที่เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่จะไปดูพระแห่ในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็ได้เรียกว่าเป็นแห่ใหญ่นะคะซึ่งก็เป็นตรงกับวัน6ค่ำนะคะก็จะต้องมีการเตรียมตัวนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายนะคะนอกจากเราแต่งชุดขาวเสื้อขาวกางเกงขาวกระโปรงขาวแล้วนะคะก็จะต้องอาจจะต้องเป็นชุดที่ธรรมัดธแมงนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าจะต้องมีการจุดประทัดที่แบบยิ่งใหญ่มากๆนะคะเป็นนับล้านนัดนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู่นะคะจะจุดเยอะมากๆนะคะใช้เวลาจุดเนี่ยเป็นชั่วโมงนะคะปีที่แล้วเนี่ยประมาณเกือบ2ชั่วโมงค่ะที่มีการจุดประทัดบริเวณหน้าศาลเจ้าก่อนที่จะพระออกแห่จริงๆนะคะคุณผู้ฟังนอกจากแต่งชุดขาวแล้วนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมวกนะคะหรือซิลิโคนอุดหูนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสำลีก็ได้นะคะแล้วก็แมสนะคะเราควรเตรียมไปนะคะเพราะว่าการจุดประทัดเนี่ยคือมันจะมีควันที่เยอะมากๆนะคะใครที่สำลักควันหรือว่าแพ้ควันนะคะพรุ่งนี้นะก็ดูไกลๆก็ได้นะคะหรือว่าดูผ่านทางไลฟ์ต่างๆก็ได้นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะคะในเพจของเทศบาลเมืองตะกั่วป่าเนี่ยเขาก็จะมีการไลฟ์บรรยากาศให้ได้ชมกันนะคะหรือบางทีมงานของสวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีการไลฟ์ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศนะเป็นภาพถ่ายนะคะมาให้ชมกันนะคะผ่านทาง Facebook สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการแห่ใหญ่กันนะคะสำหรับนอกจากนี้นะคะงานอิ่มบุญอิ่มเจ9บาทนะคะที่ต่างเทศบาลเมืองตะกั่วป่าร่วมกับศาลเจ้าในพื้นที่ตะกั่วป่าเนี่ยจัดนะคะก็จะจัดที่ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้นะคะประมาณ 15:30 นเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังใครจะไปร่วมกิจกรรมนะคะอิ่มบุญ9บาทก็สามารถไปร่วมได้นะคะวันที่17ตุลาคมค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเรื่องของ งานประเพณีถือศีลกินผักนะคะในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะ1ปีก็มี1ครั้งนะคะ9วัน9คืนนะคะมาก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวมาชมนะคะแล้วก็มาร่วมใจกันนะคะแต่งชุดขาวละของขาวถือศีลกินผักกันนะคะวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเพื่อฟัง3นาทีกับอัยการแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจรวมถึงฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาด้วยค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: จู่ๆมีเงินแปลกปลอมโอนเข้าบัญชีเผลอใช้จะมีความผิดไหมแล้วถ้าโอนคืนเองจะอันตรายหรือเปล่าหาคำตอบและทางออกที่ปลอดภัยไปพร้อมกันใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ถ้ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเราโดยผิดพลาดเนี่ยเราจะเอาเงินเนี้ยไปใช้ได้ไหมนะครับสมมุติว่าเรามีบัญชีเงินฝากเราอยู่ 10,000 บาทแล้วก็มีโอนผิดพลาดเข้ามา 2,000 บาทเราสามารถที่จะใช้เงินจำนวน 10,000 บาทของเราได้จนหมดแต่เมื่อเราใช้ 10,000 บาทหมดแล้วเนี่ยเราไปนำเงิน 2,000 บาทที่เขาโอนมาผิดบัญชีเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีความผิดนะฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดนะซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352 วรรค 2เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนนะปรับไม่เกิน 30,000 บาทแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่โอนเงินผิดเนี่ยอาจจะมีการโทรเข้ามาที่เราเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นหมายเลขบัญชีพร้อมเพย์เมื่อเขาโทรเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีการเร่งรัดให้เรารีบโอนเงินคืนนะโทรบ่อยหรือบางครั้งก็อาจจะมีการขู่เราว่าถ้าเราไม่โอนเงินคืนเนี่ยเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเรานะครับในกรณีนี้นะครับแนะนำว่าห้ามโอนเงินคืนให้กับเขาโดยตรงนะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับที่แกล้งโอนเงินเข้ามาที่บัญชีเราผิดพลาดแล้วก็ให้เราเนี่ยโอนเงินกลับไปที่บัญชีอื่นนะเพื่อไปชำระค่ายาเสพติดบ้างนะหรือว่าสินค้าที่ผิดกฎหมายทางแก้นะครับสมมุติว่าเราเนี่ยมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนบัญชีเงินที่โอนผิดพลาดเข้ามาก็คือของธนาคารกสิกรวิธีการก็คือเราน่ะไปแจ้งที่ธนาคารกรุงไทยให้เขากันเงินส่วนที่ผิดพลาดเนี่ยไว้เพื่อรอการรับคืนนะครับในขณะเดียวกันนะเราก็แจ้งคนที่โอนผิดพลาดว่าให้เขาเนี่ยไปติดต่อที่ธนาคารกสิกรนะเพื่อให้เขาติดต่อขอรับเงินคืนจากธนาคารกรุงไทยโดยตรงนะครับซึ่งจะเป็นการโอนเงินกับระหว่างธนาคารด้วยกันนะครับเพียงเท่านี้เราเองก็จะไม่ตกเป็นผู้ทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์แล้วก็ไม่ตกเป็นผู้มีส่วนกระทำความผิดเกี่ยวกับสั่งซื้อยาเสพติดหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนกำลังตั้งใจออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะและหลายๆคนเจอปัญหาออกกำลังกายเท่าไหร่ก็น้ำหนักไม่ลดสักที

0: พลังงานที่เราใช้ยังไม่ถึงเป้าของการลดน้ำหนักก็คือ1กิโลต่อ 7,700 กิโลแคลอรี่น้ำหนักมันก็ไม่ลดครับถึงลดเนี่ยมันก็จะลดในส่วนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเรื่องของไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะคาดหวังว่าออกกำลังกายแล้วน้ำหนักลดทันทีเนี่ยมันไม่สามารถตอบได้แบบตรงไปตรงมาหนึ่งคือขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่เราใช้ว่าถึงเป้าหรือยังอันดับที่สองก็คือน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยมันเป็นน้ำหนักที่ลดลงจากเรื่องของไขมันน้ำหรือกล้ามเนื้ออันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญกว่าครับ
1: แล้วถ้าหากว่าเราอยากจะออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักต้องเริ่มจากอะไรคะ
0: อันที่หนึ่งเลยผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องของลดน้ำหนักเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการกินก่อนเลยครับนะฮะก่อนที่จะมาออกกำลังกายเราก็ต้องกินให้ถูกต้องก่อนนะครับควบคุมเรื่องของแคลอรี่ให้ได้ส่วนแคลอรี่ที่เกินเนี่ยถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายแล้วก็ค่อยมาเบิร์นเอานะครับ
1: แล้วการออกกำลังกายแบบไหนจะได้ผลดีกว่ากันคะระหว่างคาร์ดิโอวิ่งเดินเล่นเวทอะไรเงี้ยค่ะเราต้องออกงานขนาดไหน
0: เราโฟกัสเรื่องของการใช้พลังงานเพื่อเป็นส่วนในการลดน้ำหนักใช่ไหมฮะออกกำลังกายแบบไหนผมว่าก็มีส่วนช่วยได้เหมือนกันถ้าเป็นการออกกำลังกายแล้วมีการใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งออกแรงหรือคาร์ดิโอที่เราออกกำลังกายวิ่งหนักนะครับหรือแม้แต่การยืดเหยียดธรรมดาพวกนี้มันก็ใช้พลังงานได้เหมือนกันยิ่งหนักก็ยิ่งใช้พลังงานเยอะโอกาสแนวโน้มที่น้ำหนักจะลดเยอะเพิ่มตามมาด้วยครับ
1: แล้วการออกกำลังกายแบบฮิตแตกต่างกับการออกกำลังกายธรรมดายังไงคะอาจารย์
0: ฮิตนี่จะเป็นการที่เป็น high intensity ก็คือออกกำลังกายหนักในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็พักแล้วก็หนักแล้วก็พักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่หนักเนี่ยการใช้พลังงานจะค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับการเดินปกติเราก็จะหนักกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮิตเนี่ยก็จะทำให้เราใช้พลังงานเยอะถ้าเราฮิตบ่อยๆโอกาสที่เราก็จะลดน้ำหนักได้มากกว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของพลังงานที่ใช้นะครับ
1: เหมาะกับทุกคนไหมคะแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างสำหรับการออกกำลังกายแบบฮิต
0: การใช้แรงค่อนข้างเยอะในการออกกำลังกายแบบฮิตเนี่ยหนึ่งเลยก็ต้องแข็งแรงเป็นทุนเดิมถ้าเกิดคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยแล้วอยู่ไปฮิตเลยเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อไม่พร้อมก็อาจจะบาดเจ็บเรื่องของระบบหัวใจหลอดเลือดไม่พร้อมก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของหัวใจขาดเลือดตามมาได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนในตอนแรกนะครับแต่ถ้าทุกคนฟิตพอคิดก็ดีครับ
1: แบบนี้ค่ะหลายๆคนคิดว่าการออกกำลังกายแล้วได้เหงื่อเยอะๆยิ่งเผาผลาญเยอะยิ่งลดน้ำหนักลดลงได้เยอะแบบนี้จริงไหมคะ
0: เหงื่อเยอะเหงื่อคือน้ำครับถ้าเกิดเสียเหงื่อเยอะน้ำหนักลงอาจจะลงจากน้ำก็ได
1: ้
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆลดน้ำหนักเราไม่อยากให้โฟกัสที่ในเรื่องของตัวเลขอย่างเดียวลดน้ำหนักจริงๆเราก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันด้วยเพราะว่าสมมติถ้าเกิดออกกำลังกายแล้วมวลกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นแต่ไขมันมันลดลงน้ำหนักโดยรวมอาจจะเท่าเดิมก็ได้เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากไขมันกลายเป็นกล้ามเนื้อแทนดังนั้นถ้าเราไปโฟกัสที่ตัวเลขมากๆเนี่ยคนโฟกัสก็จะเครียดได้นะครับว่าทำไมตัวเลขเราไม่ลงเลยทั้งที่เราแข็งแรงขึ้นเฟิร์มขึ้นเพื่อนๆทัก
1: ครับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยค่ะอยากเริ่มออกกำลังกายมีวิธีการยังไง
0: จริงๆเริ่มได้เลยนะครับเอาเรื่องจากหนึ่งเลยเวลาที่มีก่อนกิจกรรมที่ชอบเราอยากทำอะไรก็ได้ครับกิจกรรมอะไรก็ได้ที่สามารถใช้พลังงานได้ลดได้หมดแล้วถ้าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่เราชอบเข้าฟิตเนสเลือกได้เลยครับไม่ได้จำกัดว่าอ้วนผอมจะต้องมีกิจกรรมอะไรไม่ได้จำกัดเรื่องรูปร่างครับ
1: ทริคเล็กๆค่ะถ้าสมมติว่าจะเริ่มเลยไม่เคยเลยเนี้ยค่ะสังเกตจากอะไรต้องดูอะไรบ้าง
0: ให้แนะนำนะครับก็คงจะเริ่มจากเบาๆก่อนนะครับในเรื่องของความหนักของตัวการออกกำลังกายนะครับความถี่นะครับว่าอาจจะอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งถ้าให้กิจกรรมร่างกายหรือว่าออกกำลังกายที่เพียงพอก็ถ้าระดับปานกลางก็ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับก็วันละครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับนี่คือง่ายๆเลยนะครับรวมถึงเรื่องของระยะเวลาด้วยที่เราออกถ้าวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็คือโอเคนะครับแล้วก็สมมติถ้าเกิดแข็งแรงขึ้นเฟิร์มขึ้นเหนื่อยน้อยลงแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความหนักความถี่แล้วก็ระยะเวลาที่ออกได้
1: เรามีข้อสังเกตยังไงคะว่าการออกกำลังกายเนี้ยมันหนักเกินไปสำหรับร่างกายเราแล้วเรา
0: สังเกตง่ายๆนะครับสมมติถ้าเกิดออกเบาๆเนี่ยเหมือนเราเนี้ยเดินธรรมดาเราจะพูดคุยไม่มีเสียงจังหวะหอบเหนื่อยอะไรเลยถ้าเป็นปานกลางเนี่ยจะเริ่มแบบแต่ก็ยังพูดเป็นประโยคได้สื่อสารได้พอนึกออกแล้วเดินเร็วๆเนี่ยแต่ว่าท่านหนักเลยเนี่ยมันจะแฮกๆจะมีเสียงแฮกมากกว่าพูดจะเป็นคำๆละทีเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นประโยคนี่คือวิธีสังเกตโดยที่เราใช้พฤติกรรมหรือว่าอาการเวลาออกกำลังกายมาสื่อสารนะฮะ
1: ถ้าเกิดหอบเหนื่อยนี่ต้องหยุด

0: ละ
1: ใช่ครับหรืออีกอย่างหนึ่งสังเกตได้จากการเต้นของหัวใจครับถ้าโอ้ยหนักๆแล้วก็120 140แล้วนี่ก็ต้องระวัง
0: ถ้าเราออกกำลังกายแล้วน้ำหนักลดแล้วได้ตามเป้าแล้วเราจะมีวิธีการยังไงให้เราคงน้ำหนักไว้ที่เดิมได้ไม่ให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยค่ะมีวิธีการไหน
1: ผมว่าใจความสำคัญอยู่ที่ลดน้ำหนักแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อเป็นเหมือนตัวเผาผลาญถ้าเกิดออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อลดเตาเผาเราเล็กลงต่อให้เรากินเท่าเดิมมันก็เผาผลาญได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะสร้างกล้ามเนื้อด้วยหนึ่งคือมันเฟิร์มแล้วก็เวลาเรากินเนี่ยกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นจะได้ช่วยเผาเราก็จะอ้วนยากขึ้นนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการมีวินัยครับถ้าทำมาแล้วต่อเนื่องแล้วจนน้ำหนักลงเราก็ต้องคงกิจกรรมหรือว่าการลดน้ำหนักแบบนั้นไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุมอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายอันนี้ครับสำคัญที่สุดคือเรื่องของวินัยครับ
0: อีกข้อหนึ่งค่ะอาจารย์สำหรับช่วงเวลาในการออกกำลังกายออกเช้าออกเย็นนะคะมีผลกับการลดน้ำหนักไหม
1: ไม่มีผลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายตอนไหนใช้พลังงานตอนไหนผลมันก็จะออกตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแม้แต่ระหว่างการทำงานครับเราสามารถเดินออกกำลังกายได้หลังมื้ออาหารอันนี้ประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเวลาไม่ใช่ตัวตัดสินว่าจะดีกว่ากันไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นเพราะเราสามารถสอดแทรกเรื่องของการออกกำลังกายได้ตลอดวันเลยครับ
0: สุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักหน่อยค่ะว่ามีเคล็ดลับอะไร
1: หลักๆก็คงอย่างที่คุยกันนะครับหนึ่งเลยการกินครับมีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะครับกินให้เพียงพอต่อพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันนะครับเพราะถ้ามันเหลือพลังงานที่เหลือใช้เนี่ยจะถูกแปลงกลายเป็นไขมันแล้วก็น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพอมีพลังงานเพิ่มขึ้นสิ่งที่อยากฝากเอาไว้ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายครับไม่ได้จำกัดเฉพาะช่วงเวลานะครับเราอาจจะหาเวลาที่เหมาะสมมีการขยับตัวลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไปด้วยนะครับเราก็จะสามารถทำให้ชีวิตเรามีความแอคทีฟมากขึ้นแล้วก็ถ้ามีเวลาเราก็ควรจะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานะครับเพื่อ1เลยสร้างกล้ามเนื้อนะครับ2ก็คือสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงนะครับแล้วก็การออกกำลังกายอีกแบบนึงก็คือการยืดเหยียดร่างกายเราจะได้มีความสมดุลของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อครับแล้วประเด็นที่3ก็คือวินัยครับสิ่งนี้สำคัญที่สุดถ้าทำ1กับ2แล้วไม่มีวินัยก็จะมีการกลับคืนมาของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นได้ครับสำหรับของกรมอนามัยเองเรานะครับก็มีฟิตเนสนะครับที่เปิดบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงบุคคลภายนอกด้วยสามารถที่จะเข้ามาสอบถามแล้วก็ดูในเรื่องของอุปกรณ์ของเราได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มากมายแล้วก็ทันสมัยนะครับเหมาะสำหรับการออกกำลังกายทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการแรงต้านไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมเรื่องระบบหลอดเลือดและหัวใจแล้วก็การยืดเหยียดครับ
0: วันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็เพื่อสุขภาพวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: การออกกำลังกายลดน้ำหนักที่ได้ผลคือการจับคู่คาร์ดิโอเพื่อเบิร์นไขมันร่วมกับเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างเตาเผาพลังงานทำอย่างสม่ำเสมอและพอดีคุณก็จะลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพดีและยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้พวกเราจับมาคุยต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับความรู้สุขภาพใน EP หน้าสวัสดีค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาค่ะทาง0764-21055นะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรนะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะให้กับทีมงานสวทตะกั่วป่าในวันนี้ค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะมาติดตามแล้วก็อัปเดตเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026กันนะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเข้าประชุมเปิดการประชุมมาเป็นวันที่3แล้วนะคะ14ตุลาคม2569นะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีการนำเสนอเรื่องของบางกอกบลูปรินต์นะคะแล้วก็ส่วนของดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็จะมีการผลักดันบทบาทไทยเป็นTrust Connector นะคะเชื่อมเศรษฐกิจโลกค่ะเพื่อเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคนะคะเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลแล้วก็ผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนนะคะแล้วก็ทำให้ผลประโยชน์จากการเชื่อมต่อนั้นกลับมาถึงกลุ่ม SME แล้วก็ชุมชนในประเทศนะคะทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับประชาชนรวมถึงการจ้างงานแล้วก็การบริการต่างๆนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้นะคะดร.เอกนิติทันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็บอกว่าในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแนวนโยบายการเงินการคลังแล้วก็ทิศทางของประเทศไทยนะคะก็จะมีการนำเสนอเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการต่อสู้กับสแกมเมอร์นะคะรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติค่ะแล้วก็อาชญากรรมไซเบอร์นะคะรวมถึงอาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะซึ่งประเทศไทยของเราค่ะดำเนินการปราบปรามได้ดีนะคะจึงนำเรื่องนี้มานำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อทั่วโลกนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะกระทรวงการคลังรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้มีการร่วมการทำงานในคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินค่ะเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือที่คุ้นเคยกันในชื่อของอนุกรรมการ Connect the Dot นะคะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินที่กระจายอยู่ในแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกันค่ะทั้งเรื่องของข้อมูลตัวตนพฤติกรรมทางการเงินแล้วก็เส้นทางการเงินนะคะครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนสินทรัพย์ดิจิตอลทองคำหรือทรัพย์สินอื่นๆนะคะเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันนะคะแล้วก็หยุดเส้นทางการเงินได้ทันเวลาค่ะดังนั้นเพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทั่วถึงข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมที่จะขยายผลไปปรับใช้ในความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะแล้วก็นำเสนอบางกอกบลูปรินต์นะคะในการประชุมในครั้งนี้แล้วก็วันนี้นะคะเพื่อเป็นกรอบหลักการสำหรับประเทศสมาชิกในการร่วมกันป้องกันแล้วก็สกัดกั้นภัยทางการเงินอย่างเป็นระบบนะคะโดยเน้นความร่วมมือในการวางรากฐานเชิงนโยบายแล้วก็กฎหมายที่เข้มแข็งค่ะการกำหนดแนวทางป้องกันแล้วก็ตรวจจับอาชญากรรมไซเบอร์ระหว่างประเทศนะคะรวมถึงการกำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและก็ระหว่างประเทศค่ะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยตรวจจับเส้นทางการเงินข้ามพรมแดนเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนได้โดยง่ายในระยะต่อไปนะคะเพื่อผลักดันกระบวนการสกัดกั้นอาชญากรรมไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมเร่งดำเนินการในด้านต่างๆทางนี้ก็เพื่อหยุดยั้งแล้วก็สกัดกั้นอาชญากรรมไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบรายละเอียดระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระดับชาติการยกระดับมาตรฐานการรู้จักลูกค้าการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ารวมถึงการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะคะให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในต่างประเทศค่ะการใช้หลักเกณฑ์การส่งต่อข้อมูลระหว่างผู้โอนและก็ผู้รับเนี่ยสำหรับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลการเร่งติดตามและก็เชื่อมโยงข้อมูลของธุรกรรมทองคำนะคะอีกทั้งเรื่องของ Connect the Dots นะคะหรือการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของทุกหน่วยงานหลักไว้ด้วยกันค่ะอันนี้จะช่วยให้ประเทศไทยเราเนาะสามารถสกัดกั้นอาชญากรรมไซเบอร์ได้ตั้งแต่ต้นทางค่ะแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินไทยนะคะแล้วก็ในการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดแนวคิดของทีมประเทศไทยสู่ระดับสากลนะคะผ่านการจัดทำบางกอกบูปรินนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นก้าวสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระดับประเทศสู่ระดับระหว่างประเทศค่ะช่วยยกระดับการป้องกันแล้วก็สกัดกั้นอาชญากรรมไซเบอร์ให้ครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางด้านดร.เอกนิติเนี่ยก็ยังมีการกล่าวในงานนะคะร่วมกับกรรมการจัดการ IMF นะคะก็มีการชี้ว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นกำลังเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจจากมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงและก็ส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการเงินรวมถึงการลงทุนนะคะโดยทางด้านการค้าเนี่ยแม้จะเผชิญอุปสรรคมากขึ้นแต่การค้าก็ยังคงสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ขณะที่ด้านการเงินอันนี้ต้องเผชิญความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแล้วก็ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นก็เลยจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินให้เข้มแข็งนะคะด้านการลงทุนอันนี้ความไม่แน่นอนของโลกทำให้นักลงทุนเนี่ยมองหาฐานการลงทุนใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงนะโดยไทยเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากการกระจายห่วงโซ่อุปทานสะท้อนจากยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นประมาณ 80% นะคะซึ่งก็มีมูลค่ากว่า 1.37 ล้านล้านบาทเนาะโดยรัฐบาลเนี่ยมุ่งลดขั้นตอนแล้วก็อุปสรรคด้านกฎระเบียบเพื่อเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้เกิดการลงทุนจริงพร้อมย้ำว่าการลงทุนต้องนำไปสู่การสร้างงานพัฒนาทักษะรวมถึงการยกระดับขีดความสามารถของคนไทยแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะท่านดร.เอกนิติก็บอกว่าไทยเนี่ยก็จะนำเข้าพลังงานประมาณ50%จากตะวันออกกลางจึงหาแหล่งพลังงานทางเลือกจากพวกแอฟริกาตะวันตกแล้วก็ลาตินอเมริกาในช่วง7-8เดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งการกระจายคู่ค้าพลังงานตลาดแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยลดความเสี่ยงจากแหล่งเดียวขณะเดียวกันตลาดและพันธมิตรที่มากขึ้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสส่งออกลงทุนแล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่นะคะรัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมการลงทุนนะคะอีกทั้งมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยสามารถใช้บทบาทผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือนะคะหรือว่าผู้เชื่อมตลาดทุนเทคโนโลยีและคนค่ะระหว่างหลายฝ่ายด้วยกติกาที่น่าเชื่อถือนะคะมาตรฐานที่ตรวจสอบได้เพื่อสร้างความไว้วางใจแล้วก็รักษาระบบความร่วมมือนะคะระหว่างประเทศที่อยู่บนกติกาค่ะพร้อมเสนอให้อาเซียนเนี่ยเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคนะคะเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลแล้วก็ผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนค่ะแล้วก็ต้องทำให้ผลประโยชน์จากการเชื่อมต่อนั้นกลับมาถึงกลุ่ม SME แล้วก็ชุมชนในประเทศนะคะโดยมีอาเซียนเนี่ยเป็นเครือข่าย Trust Con
เนกเตอร์นะคะเชื่อมพลังงานอาหารการผลิตโลจิสติกการเงินดิจิตอลสุขภาพแล้วก็ทักษะค่ะพร้อมกับสร้างหุ้นส่วนกับประเทศขนาดกลางนอกภูมิภาคด้วยนะคะในประเด็นที่ทำได้จริงนะคะซึ่งก็มีเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือการเปลี่ยนเงินทุนให้เป็นขีดความสามารถนะคะทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับประชาชนเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการบริการนะคะพร้อมย้ำว่าการสร้างความไว้วางใจต้องเกิดขึ้นระหว่างประเทศแล้วก็ภายในสังคมของแต่ละประเทศนะคะทั้งนี้ก็จะต้องมีการปฏิรูปที่สำคัญ4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกระจายตลาดแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานค่ะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เรื่องที่3ลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้านะคะอันนี้เน้นการปรับตัวนะคะแล้วก็เรื่องที่4ก็คือเรื่องของการสร้างเงินออมระยะยาวแล้วก็ใช้โอกาสจาก Longevity Economy นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการอัปเดตนะคะการประชุมIMF World Bank 2026นะคะซึ่งก็วันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านดร.เอกนิตินะคะก็มีการนำเสนอในหลายๆเรื่องนะคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ค่ะเราก็จะกลับมาอัปเดตกันต่อนะคะเรื่องของการประชุม IMF ในครั้งนี้นะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็คือกำลังสงสัยว่าทำไมเราถึงพูดถึงการประชุม IMF กันทุกวี่ทุกวันนะคะแล้วจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งก็สิ่งที่เราได้นะคะถ้าเกิดว่าการที่มีนักธุรกิจหรือว่ามีผู้นำระดับโลกเนี่ยมาในประเทศไทยบ้านเรานะคะจำนวนแบบเป็นหมื่นคนมากกว่า 15,000 คนเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยก็คือมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก็อย่างที่เราได้เคยประชาสัมพันธ์กันไปนะคะว่าการที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ในครั้งนี้นะคะประเทศไทยเราก็จะมีเรื่องที่ได้ประโยชน์หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะมีผลต่อเนื่องนะคะสมมติว่ามีนักลงทุนนะคะเข้ามานะคะแล้วก็สนใจที่จะมีการลงทุนในประเทศไทยเรานะคะซึ่งเขาก็มีการเน้นย้ำนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยต้องได้รับประโยชน์จากการลงทุนในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานเรื่องของทักษะอะไรต่างๆนะคะเราก็จะได้ประโยชน์กันนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเนาะที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องของการประชุม IMF นะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยคือเป็นเจ้าภาพในการประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพในครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับประเทศไทยเรากับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพอดูเวลาเนาะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยก็คือฟังเพลงแบบติดต่อกันสัก2เพลงก่อนที่จะลารายการกันไปเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะสำหรับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าวันนี้เนาะก็ยังคงมีรายการให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะนั่นก็คือรายการ5แยกข่าวนะคะสำหรับวันนี้สวทตะกั่วป่าของเราเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพในการผลิตรายการนะคะก็สามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลา 16:07 น.ค่ะช่วงนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตาม
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ขณะที่การเปลี่ยนที่มางบของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ต้องรอให้เสนอร่างกฎหมายมาก่อน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการประชุมวันนี้เป็นไปตามวาระปกติโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติหลายเรื่องพร้อมคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในประเด็นสำคัญต่างๆส่วนโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ขณะที่กรณีสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เตรียมปรับเปลี่ยนแหล่งที่มาของงบประมาณหลังผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่าผู้แสดงความคิดเห็นมากกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องรอให้ผู้เสนอร่างกฎหมายส่งเรื่องเข้ามาก่อนจะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงกรณีพบน้ำสีดำและฟองลอยเหนือผิวน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เกิดจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยยืนยันไม่ได้ปนเปื้อนสารเคมี
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงกรณีที่มีการตรวจพบการระบายน้ำณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่มีลักษณะ

0: ็นน้ำสีดำส่งกลิ่นเหม็นและมีฟองสีขาวลอยมากว่าจากการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีสาเหตุมาจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยลงสู่คลองและลำน้ำสาธารณะโดยมวลน้ำดังกล่าวได้ผ่านการสะสมและเกิดการย่อยสลายทำให้น้ำมีลักษณะสีดำคุณภาพเสื่อมโทรมและมีปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำส่วนฟองที่ปรากฏขึ้นเกิดจากกลไกทางกลศาสตร์ขณะทำการสูบน้ำเสียที่มีออกซิเจนต่ำขึ้นมาและไม่ได้เกิดจากการปนเปื้อนสารเคมีสำหรับแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามและดำเนินงานโดยเบื้องต้นกรมพัฒนาที่ดินได้นำสารเร่งซูเปอร์เข้าช่วยบำบัดน้ำเสียและเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วนอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งฟื้นฟูสุขภาพประชาชนหลังน้ำลดจัดทีมแพทย์เชิงรุกลงพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้ครอบคลุม8เขตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครดูแลสุขภาพประชาชนช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องทั้งดูแลผู้ป่วยในศูนย์พักพิงเยี่ยมบ้านและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยให้บริการแล้วเกือบ 30,000 ครั้งส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำลดได้จัดทีมแพทย์36ทีมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดยาและอุปกรณ์ทำแผลกว่า 5,000 ชุดและเตรียมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้จำนวน10จุดครอบคลุม8เขตพร้อมเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านตามปกตินักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงศึกษาธิการแอลเบเนียในกรุงติราน่าเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มสูงขึ้นและสภาพความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ย่ำแย่รวมทั้งยังมีนักศึกษาหลายคนประสบปัญหาในการหาอาชีพหลังสำเร็จการศึกษานอกจากนี้กลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนยังแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมขณะที่นางอัลบาน่าโคชิลรองนายกรัฐมนตรีแอลเบเนียกล่าวหาว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้ก่อเหตุความรุนแรงด้วยการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำลายทรัพย์สินสาธารณะอย่างไร้เหตุผลส่วนรัฐบาลแอลเบเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ประท้วงที่ก่อเหตุความวุ่นวายได้หลายคน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพ อย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เฮ้อแกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
7: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
6: ร์แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
7: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
6: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
7: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOCเขาช่วยเช็คให้ได้นะ
6: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
7: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
6: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี่
9: หายลูกเออบันเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อ่ะโยลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
8: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
9: เอาแล้วลูกเอออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 125,000 ล้านบาท
6: นางสาวลลิดาเพื่อทวีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการสร้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนเสริมความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาการเงินอิสลาม
7: นายเอกนิติธิติคันธภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่2ของบรูไนดารุสสลัมในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่กรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กับบรูไนอินเวสเมนต์เอเจนซี่พร้อมหารือแนวทางสร้างเสถียรภาพการค้าสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินของบรูไนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเพิ่มโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืน นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: พลตำรวจเอกดิษฐพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามสถานการณ์และกำกับมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่13จนถึงช่วงเช้าวันที่14ตุลาคมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์5ถุงเล็กและอุปกรณ์การเสพยาเสพติด3ชุดจึงประสานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีรับตัวบุคคลและของกลางไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยเน้นการป้องกันเหตุเชิงรุกการตรวจคัดกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช่แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพันธ์
5: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
6: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
5: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาบ9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาโป่งปี่เป่งอาน
9: เก้าป้ากวางโป่เตียนถ่ายจื่อเหยวฉางบ้าน FM 90.25 兆赫
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าเพื่อนคู่คิดมิตรแท้ตลอดไปติดต่อสอบถามโทร076-421-055
11: Oh na na na na step, watch your step, watch your step.
12: คลื่นสายวัยทีน
10: เพราะวัยของคุณ
13: คือวัยของเรา
10: หมุนคลื่นมาฟังเราได้ที
13: ่สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นใสวัยทีนทุกวันพุธเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.เช่นเคยค่ะแล้ววันนี้เนาะเราก็อยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจอีกเหมือนเดิมเลยเรายังไม่ได้หมดการกินเจในช่วง9 วันใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นยังไงไหนได้ไปเที่ยวไหนมาไหม
1: กินเจเหรอ
0: ใช่แล้ว
1: ยังไม่ได้ไปเลย
0: เอายังไม่ไป
1: ใช่ก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันก็ไป
0: ตังว่านะอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมล่ะต
1: ัก
0: ไปขึ้นเสากูเตงอ่ะ
1: เฮ้ย
0: คนเนี่ยอึกระทึกหนักแน่นคนเยอะมากของกินอร่อยนะอร่อยมาก
1: ไหนๆมีเมนูแนะนำไหมคะ
0: แน่นอนว่าถ้าเป็นสำหรับตักช่วงกินเจเขาต้องกินผักกันใช่ไห
1: ม
0: แต่ตักไม่กิน
1: อ้าว
0: จะกินมีเหลืองมีเหลืองไม่ใส่ผักใส่โปรตีนแล้วก็ลูกชิ้นล
1: ู
0: กชิ้นลูกชิ้นแป้ง
1: อ่
0: ะแต่อร่อยนะอร่อยมาก
1: แน่นอนว่าเราคิดถึงการกินเจเราก็ต้องคิดถึงอันเนี้ย
0: อะไร
1: ปาเปีย
0: ปาเปียอ่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อย
1: แล้วก็พวกแบบเต้าหู้ชุบแป้งทอดของเด็กอ้วนมากนะ
0: นี่ถ้าร้านกินเจที่แนะนำที่ตักไปกินบ่อยๆเลยนะต
1: ้
0: องร้านในนี่ป้าตุ๊กไฟแดงตะกั่วป่าบางม่วง อร่อยมากเป็นอะไรที่แบบโหมีเหลืองมีเหลืองถูกต้อง มีเหลืองน้ำคลุกคลิก
1: คลุกคลิก
0: ไม่แห้งแต่น้ำคลุกคลิกก
1: ิน
0: แล้วซูดซูดซูดโอ้โหมิชลิน5 ดาวจะลงในอีกไม่นาน
1: เมนูเด็กอ้วน
0: กินว่าเราอ้วนเหรอ
1: ก็ไม่เท่าไหร่ถ้าเทียบกับเรา
0: ไอ้เหี้ยแต่2 อาทิตย์ที่แล้ว
1: 2 อาทิตย์ที่แล้วทำไมคะ
0: เกรดออก
1: โอ้ย
0: เห็นตาไหม
1: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: น่ะยังไงเกรดเป็นยังไงบ้างเหมาะสมไหมสมใจไหม
1: สมใจมาก
0: สมใจมากยังไงสิแม
1: ่ก็เกรดเทอมที่แล้วมันประมาณ 3.7 เอ้ยไม่ใช่ 3.7 หรือเปล่าหรือ5นะเอาอะไรดีเอาเลข7หรือเลข5ดีนะ
0: TikTok
1: What? กำลังนึกถึงเทอมที่แล้วอยู่ว่าแบบเกรดตัวเองมันไป3เท่าไหร
0: ่ถ้า
1: จะไม่ผิดก็น่าจะ 3.70
0: อุ้ย 3.70
1: แต่ว่าพอเทอมนี้มาปึ้งเทอมนี้คือเครียดมากว่าแบบเทอมที่แล้วทำได้ดีเทอมนี้มันจะตกหรือเปล่า
0: แล้วเป็นไง
1: ไม่ตก
0: ได้ยังไง
1: ไอ้ 3.77
0: อู้77ได้อะไรเป็นของขวัญมั้ยไหนยังไง
1: ตอนแรกก็จะได้ iPhone กู
0: iPhone
1: แต่ว่าไม่เอาไง
0: ไม่ใช่
1: ทาส iPhone ขนาดนั้นนะคะ
0: ไม่ชอบ
1: แต่ถ้าซื้อใหม่จะซื้อ Galaxy S26 Ultra นะครับ
0: อู
1: ้อันนี้กระซิบแต่ว่าไม่ซื้อแต่ไม่ซื้ออ
0: ินฟินิตเข้าได้นะคะอินฟินิตรุ่นใหม่ที
1: ่ที่
0: อะไรอ่ะอินฟินิตข้างหลังที่ตรงเนี้ยมันจะมีรูปการ์ตูนหมื่นกว่าคือน่ารักมากเราสามารถออกแบบลายการ์ตูนได้เองเลย
1: อ
0: ินฟินิตสามารถเข้าโฆษณาที่สวทตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาได้นะคะ
1: แล้วก็นอกจากอินฟินิตยังมีซัมซุงกาแล็กซี่นะคะที่สามารถมาสปอนเซอร์เราได้ค่ะ
0: แน่นอนว่าตอนนี้เรากำลังใช้ vivo ค่ะ v23 แน่นอนว่าก็เข้าได้เช่นเดียวกัน
1: ใช่
0: คุณกิ๊กใช้โทรศัพท์รุ่นอะไร
1: vivo เป็นกัน
0: vivo
1: v30 นะคะ
0: แน่นอนเสี่ยวมี่ก็เข้าได้นะคะเข้ามาค่ะไลน์มา
1: เลย
0: เข้ามาอับดุลเอ๋ยของเราใช้เสี่ยวมี่ค่ะ
1: ก็คือแต่ว่าคือเรามีโทรศัพท์อยู่แล้วโทรศัพท์เราก็ยังดีอยู
0: ่ใช่
1: แล
0: ้
1: วแล้วในตอนนี้พวกเรากำลังจะเข้ามหาลัยกันนะเน
0: า
1: ะก
0: ็
1: เลยคิดว่ามีสิ่งที่จำเป็นกว่
0: า
1: แน่นอนว่าจำเป็นกว่าและแพงกว่าด้วยนั่นก็คือโน้ตบุ๊กนั่นเองก็พอบอกแม่ไปก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบเอาในทันทีก็คิดว่าเทอมหน้าก็ได้แต่ว่าแม่บอกว่าอาทิตย์หน้าหรือเปล่า
0: อ
1: าทิตย์หน้าก็อาจจะได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นอาทิตย์หลังจากไปต่างจังหวัดมาอะไรแบบนี
0: ้คิดไว้ไหมว่าอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นอะไร
1: ยังคิดไม่ออกเลย
0: อุ้ยถ้าอย่างนี้ต้องเข้าสู่ช่วงขายของแล้วค่ะ แน่นอนว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเซลตักช่องไดอะไรทีวีไดเล็กค่ะ แน่นอนว่ารู้ไหมตอนนี้ตักใช้โน้ตบุ๊กรุ่นอะไรอยู
1: ่รุ่นอะไรคะ
0: ตอนนี้สามารถ HP เข้าได้นะคะ เป็นรุ่น HP ใช้มาตั้งแต่แบบน้าซื้อให้ตอนป.5เปลี่ยนจอ2 ครั้ง เปลี่ยนจอ2 ครั้งในปีเดียว
1: แล้ว
0: พี่ที่ร้านอ่ะพี่ที่ร้านไปอ่ะไปจนเขาจำหน้าได
1: ้อ่
0: ะแล้วก็พลิกดูใต้โน้ตบุ๊กหูน้องใช้ยังไงอ่ะ1 ปีเปลี่ยนจอ2 ครั้ง
1: อ
0: ูมแบบเว้ยแต่ว่าทนนะตั้งแต่ป.5 ยันม.6อ่ะยังใช้อยู่แล้วล่าสุดว่าแป้นคีย์บอร์ดค้าง
2: แป้นคีย์บอร์ดค้าง
1: แล้วแบบไปศูนย์อีกแล้ว
2: กำลังทำงานเลยหุยเมื่อวานใช่วิ่งแบบวิ่งแบบกำลังทำงานกำลังแบบโ
1: อ
2: ้กำลังพิมพ์อย่างเมามันเลยแป้นคีย์บอร์ดค้างกดตื้อตื้อตื้ออย่างเงี้ยแล้วแป้นค้างแต่พอเอาไปที่ร้านน้องสุขภาพดีไม่เป็นอะไรเลยน้องไม่ค้างน้องเปิดติดน้องสุขภาพดี
1: อาจจะเป็นที่ตัวเรา
2: แล้วพอกลับบ้านมาไม่ถึง5นาทีเป็น
1: อีกละ
2: ก็เลยรีบทำงานแล้วก็ทุบไปแล้วก็ทำพอทำเสร็จใช่ไหมเรียบร้อยไปที่ร้านอีกรอบพร้อมกับคลิปอัดคลิปไปพี่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพี่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาบอกมันคีย์บอร์ดค้างนะฉันก็เลยบอกว่าพี่คะรื้อคีย์บอร์ดให้หนูสุดท้ายรื้อได
1: ้รื้อ
2: แล้วก็ใช้คีย์บอร์ดนอกเอาแต่ว่าทุกอย่างยังโอเคนะสุขภาพดีมากเลยขายต่อ15,000ค่ะ
1: ขายต่อ15,000ซื้อมาเท่าไหร
2: ่ซื้อมา12,000
1: โอ้
2: อยากเล่นอยากเล่นเราไม่ขายหรอกเรารักกันมาตั้ง 5-6 ปี
1: ก็ไม่ควรอ่ะ
2: ถ้าน้องพังก็อาจจะมี CPR น้องนิดนึงแบบตื่นขึ้นมางานยังไม่เสร็จ
1: ทุกวันนี้ก็ CPR อยู่หรือเปล่าไ
2: หนบ้านน่ะก็แค่เอาเครื่องวัดความดันวัดน้องบ่อยๆ
1: โอเคยังไม่ถึงช่วงที่กำลังจะจากไปเน
2: า
1: ะน้องยังอยู
2: ่น้องยังไม่สิ้นอายุขัยไงโอ้พอเราพูดกันมาอย่างนี้แล้วให้ทายตักได้เกรดเท่าไหร
1: ่3.8หรือเปล่า
2: 96Yes sir
1: เลิศมาก3.96
2: ตอนนี้ผู้ฟังกำลังอาจจะแบบวู้เก่งมากว้าวบราโวบราโว
1: อาจจะ
2: หรือไม่ก็อาจจะแบบวู้วู้ว้าวเก่งนะอาจจะอย่างงั้นไป
1: อาจจะอย่างงั้น
2: และแน่นอนว่าของที่ตักอยากได้มากที่สุดคืออะไรรู้ไหม
1: คืออะไรคะ
2: การไปเที่ยว
1: ไปเที่ยว
2: ใช่พอพูดถึงเรื่องไปเที่ยวปิดเทอมไปเที่ยวไหนมาบ้าง
1: ยังไม่ได้ไปไหนแต่มีแผนน่าจะไป
2: ไปไหน
1: ไปต่างจังหวัดครอบครัว
2: เหมือนที่พูดอาทิตย์ที่แล้ว
1: ใช่อันนั้นคือแผนเดียวในตอนนี
2: ้แผนเดียว
1: แต่ถ้าแผนกับเพื่อนนี้เร็วๆนี
2: ้อุ้ยแล้วเมื่อกี้จะบอกว่าเห็นเพื่อนกับรุ่นน้องที่ฝึกงานที่ศาลอำเภอตะกัวป่ามาจัดรายการให้กับสถานีวิทยุด้วย มาจัดรายการที่สถานีวิทยุเป็นเพื่อนห้อง8 2คนกับรุ่นน้อง1คนให้ทายรุ่นน้องคนนั้นเธอก็รู้จัก
1: ไอ้น่ะอยู่ที่ศาลละ
2: อ่ะใคร
1: น้ำน้องน้ำตาลหรือเปล่าร
2: ู้ได้ยังไงกันเชียว
1: ก็พอดีว่าวันนี้ปัดสตอรี่ไปเจอเนาะน้องน้ำตาลลงรูป KFC แล้วก็โอ้ยน้องไปกิน KFC เหรอแล้วพออ่านแคปชั่นปุ๊บน้องบอกทำงานที่ศาลได้อะไรมาฝึกงานที่ศาลได้อะไรแล้วก็อ๋อโอเคน้องมาฝึกงานที่ศาล
2: ตอนแรกอ่ะฉันตกใจมากฉันเดินเข้ามาใช่ไห
1: ม
2: แล้วฉันก็เห็นแบบมีคน3คนกำลังอยู่ในห้องอัดเสียงแล้วฉันแบบเฮ้ยเขามาฝึกงานที่สถานีวิทยุการโฆษณาของฉันคอมพีทแล้วสนุกไห
1: ม
2: มาจากศาลมูจังหวะนั้นแบบโอ้ my god แต่ไม่เป็นไรเราก็ดีใจที่เขามาร่วมจัดกิจกรรมในสถานีวิทยุเนาะ
1: นี่ไงน้องน้ำตาลมีประสบการณ์และน้องน้ำตาลเป็นเพื่อนสนิทกับน้องปุณ
2: มาจัดรายการศาล
1: ใช่
2: มาเขาเรียกว่าอะไรนะมารับช่วงต่อจากพี่ซะมารับช่วงต่อซะเนี่ยเห็นไหมเห็นดวงตาไหมมันมีเขาเรียกว่าอะไรสะกดจิตโอ้มัน
1: เราต้องใส่วงอันเนี้ย
2: โอ้ยไม่เป็นไรพี่ส้มเราเก่งซีจีแล้ว
1: พี่ส้ม
2: นี่ไงอุ้ยนี่ถ้ามีแว่นนั้นจะใส่ทั้งรายการเลยโอ้มันลึกกี่โอ้มันลึกกี
1: ่ขอว่าน้องๆนะคะท่านน้องน้ำตาลกับน้องปูนชอบนะคะได้โปรดมารับช่วงต่อกับพี่ๆหน่อยค่ะ
2: โอ้โหมารับช่วงต่อเลย
1: ใช่
2: อ
1: ุ้
2: ยแต่ไม่จำกัดเนอะว่าจะเป็นน้องน้ำตาลหรือน้องปุณน้องคนไหน
1: คนอื่นก็ได
2: ้กำลังฟังรายการหรือเห็นจากสตอรี่ตักหรือจากสตอรี่กิ๊กแล้วอยากจะมาจัดรายการนะมาได้เลยพี่ๆใจดีมาก
1: ใช่
2: คุยเก่งมากแล้วก็พี่ๆมีความรู้แน่นมากถ้าเกิดอ้ออีกอย่างนึงเราสามารถมาฝึกงานเอกสารราชการกับพี่ๆเขาได้นะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะฝึกงานแบบไหนฝึกเป็นแบบคนพูดแบบตากับกิ๊กก็ได้หรือว่าจะฝึกงานเอกสารก็ได้เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไร

0: แล้วก็เข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วเนาะแน่นอนว่าช่วงที่2เนี่ยเราก็จะมาพูดเรื่องเครียดกันสักนิดนึง
1: เครียด
0: แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากก็คือเพื่อนเราติดมหาลัยแล้ว
1: ว้าว
0: ศิลปากรเป็นไงดินแดนอะไรนะ
1: ไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่ทราบนะคะมันไม่เคยฟังเพลงจริง
0: ๆอุ๊ยแต่ว่าเพื่อนติดแล้วเป็นอะไรที่น่ายินดีมาก
1: ไหนๆเพื่อนชื่อ
0: เฟรย่าค่ะ
1: เพื่อนชื่อเฟรย่าเพื่อนติดศิลปากร
0: ใช่แล้ว
1: คณะอะไรคะ
0: ถ้าจำไม่ผิดวิทยาการจัดการภาษาจีนมั้งติดแล้วเป็นตอนแรกที่รู้แบบตอนแรกที่รู้อะว่าเพื่อนติดในรายชื่อสัมภาษณ์ฉันอึบมาก
1: อ
0: ึบใจมากแบบอย่าพูดนะเพื่อนต้องรู้ด้วยตัวเพื่อนเองเพื่อนถึงจะได้ดีใจฉันจะไม่สปอยแล้วก็คิดไม่ผิดเลยกับคนนี
1: ้
0: ว่าเขาจะติดจริงๆตอนแรกก็เชื่อว่าจะติดจริงๆแล้วตอนนี้ก็ติดจริงด้วย
1: เพื่อนคนนี้เขาเก่งอยู่แล้ว
0: ใช่แล้วหากว่าเฟรย่ากำลังฟังรายการวิทยุนี้อยู่จะบอกว่าเก่งมาก
1: เก่งมาก
0: เจนฝั่งเจนฝั่งเจนฝั่งเอ๊แล้วเพื่อนกีก้ามีใครติดหรือยัง
1: เพื่อนเราเหรอเพื่อนเราตอนนี้ก็มีอยู่คนนึงนะ
0: ใคร
1: แน่นอนเราไม่ใช่คนในโรงเรียนเราแน่นอน
0: เพื่อนเล่นไม่ได้เพื่อนหรือเปล่า
1: ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เป็นเพื่อนที่ไกลแสนไกล
0: USA ป่ะมึง
1: No อย่าเพิ่งใจเย็นไม่ไกลขนาดนั้น อยู่ที่สงขลาเอง
0: สงขลาไหนยังไง
1: เพื่อนเราอยู่โรงเรียนนาทวีถ้าจะไม่ผิดอ่ะเนาะอยู่ที่สงขลาตอนนี้เพื่อนติดคณะครุศาสตร์คณะเอกคณิตศาสตร
0: ์
1: ให้ทายนะคะว่าสงขลาเนี่ยมันต้องติดที่ไหนติดมอที่ไหนคะ
0: มออหัดใหญ
1: ่มออไม่มีครุศาสตร์ค่ะโอ้โห
0: จะมาอีกราชภัฏสงขลา
1: พี่มีอีกมอหนึ่งที่เด่นๆขึ้นมากับครู
0: ทักษิณ
1: นั่นถูกต้องใช่ตอนนี้เพื่อนติดทักษิณไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เรากับเพื่อนอีกคนนึงก็กำลังสมัครตามไป
0: พอมาพูดถึงเรื่องเราสองคนบ้างดีกว่าพอพูดแล้วก็จะ
1: กับคนอื่นนี่กับพูดถึงของคนอื่นแล้วจะว้า
0: ว
1: พอเราพูดถึงของตัวเองเราก็จะ
0: แต่ของตักแน่ของตักตักยังรอภาวนาอยู่ว่าอยากได้มอสีเขียว
1: มอสีเขียว
0: ใช่แต่ไม่รู้ว่าเขียวไหน
1: มออะไรเนี่ยสีเขียว
0: เขามันจากที่รู้ตอนนี้มี3เขียวมีเกษตรแม่โจ้แล้วก็ศิลปากรไม่รู้ว่าดวงจะเตะมอไหนมาให้อาจจะเป็นแม่โจ้อาจจะเป็นศิลปากรแต่ศิลปากรเนี่ยต้องรอบยื่นรอบ 1.2 ก่อนส่วนอีกมอนึง
1: มอไหนคะ
0: เป็นคนกลัวช้างแต่ช้างนี้พี่ไม่กลัวมอสีม่วงที่เชียงใหม
1: ่มอเชียงใหม
0: ่ถูกต้องไม่กลัวเข้ามาเลย I love ที่สุดแต่อาจจะมีอีกช้างหนึ่ง
1: ช้างไหนอีกคะ
0: ช้างมอนาเลสวนไงช่วงนี้กำลังเก็บตังค์เพื่อยื่นมหาลัยอยู่หากสปอนเซอร์ท่านไหนต้องการที่จะเข้าสวทเพื่อเป็นค่าสมัครเข้ามหาลัยของเราสองคนสามารถเข้ามาได้นะคะ
1: พูดถึงเรื่องช้างนี่ช้างเยอะเหมือนกันนะอยากทราบว่าแบบมีกี่ช้างนะเนี่ยประเทศไทยมีมหาลัยกี่ช้างกัน
0: อุ
1: ้
0: ย
1: เยอะไหมคิดว่าเยอะไหม
0: คิดว่าเยอะนะพระพิฆเนศนับเป็นช้างไหม
1: นับ
0: ถ้างั้นก็อาจจะมีพระพิฆเนศพระพิฆเนศมอศิลปากรมอนาเลสวนเท่าที่รู้นะแล้วก็มอเชียงใหม่สามอันที่รู
1: ้
0: มีเพิ่มเติมไหม
1: ไม่มีเลยคือในหัวไม่มีช้างเลยอ่ะ
0: แต่ที่รู้อ่ะตอนเนี้ยไอ้มหาลัยที่แบบดังๆของเอกชน
1: อ
0: ่ะเพิ่งรู้จักได้ไม่นานมีมอเกลือกรู้จักไหมมอเกล
1: ือ
0: ก
1: อ๋อได้ยินผ่านๆอยู่นะ
0: แล้วก็มหาลัยที่ชื่อคล้ายเกษตรศาสตร์แต่ชื่อว่าเกษมแล้วก็มหาลัยในเครือโรงแรมต่างๆเขามาแนะแนวให้กับโรงเรียนเราแล้วตาก
1: ็
0: ไปสอบถามมาแล้วว่าถ้าสมมุติว่าจบป.ตรีค่ะสามารถไปเรียนต่อเพื่อพัฒนาได้ไหมเขาบอกได้นะอยากเรียนต่อเป็นแบบไหนได้เลย
1: แต่ว่ามหาลัยอันนี้เป็นเอกชนใช่ไหมที่เขามาแนะแนวเรา
0: ใช่ค่อนข้างที่จะราคาสูง
1: เป็นเชฟ
0: ใช่แล้ว
1: แบบตอนเขามานำเสนอนะเพื่อนในห้องอ่ะที่ทุกคนในหัวมีแต่แพทย์อ่ะบางคนนะเปลี่ยนเลยเฮ้ยจะไปเป็นเชฟเราจะไปเป็นเชฟสมัครวันเสาร์แล้วเพื่อนไปสอบสัมภาษณ์ด้วย
0: อุ้ยเป็นไง
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบได้หรือเปล่าแต่เพื่อนเขาแบบหลายๆคนเปลี่ยนความคิดที่จะเป็นจากแพทย์ไปเป็นเชฟไปเลย
0: แต่ของตักว่าตักเป็นเชฟไม่ได้หรอก
1: เหมือนกัน
0: เป็นเชฟเดียวที่เป็นได้คือเชฟกระทะรั่วลองคิดดูกำลังผัดจุ๊บจุ๊บเอ้า
1: หาย
0: ปลายทองกระทะหายของทุกอย่างลนไฟหมดปุ๊บ
1: อ่ะนี่เชฟกระทะรั่วละอันนี้เชฟกระทะไหม้ละกันผัดผัดไปผัดมาอุ๊ยอุ๊ยสีดำสุกหรือเปล่า
0: ไม่จริงๆมันคือเต้าอิ๋ว
1: เออ
0: มันคือเต้าอิ๋วเอ้ยไอ้เราสนับสนุนกันไม่เป็นไรถ้าติ๊กถ้ากิ๊กเปิดร้านอาหารใช่ไหมเดี๋ยวตั๊กจะไปเสี่ยมเพื่อนให้ไปเปิดร้านยาค่ะนี่ไงกินท้องเสียเดินเข้าร้านยา
1: เขาเรียกคนหนึ่งหาเพื่อนอีกคนหนึ่งไปเปิดสุขา
0: โอ้ใช่ใช
1: ่
0: ตักเองนั่นเป็นสิ่งที่ตักทำได้เดี๋ยวตักจะเอาห้องน้ำเคลื่อนที่ไปแล้วก็เก็บตังค์5 บาท 10 บาทค่า5 บาท 10 บาทห้องน้ำค่ะห้องน้ำใครกินแล้วท้องเสียเชิญห้องน้ำทางนี้นะคะ
1: เอางี้นะให้เลยไม่ถึงเดือนเจ๋ง
0: ร้านเจ๋งโอ้แล้วไม่ได้เจ๋งธรรมดานะโดนสั่งปิดห้ามเปิดอีกเลยถ้าเปิดขึ้นมาอีกก็โดน
1: อ
0: ะแล้วก็ไปฟังเพลงกันสักคู่เราก็สนุกกันมามากแล้วเนาะฟังเพลงกันสักนิดนึงแล้วก็กลับมากันใหม่ค่ะ

0: เราก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วเนาะช่วงเมื่อกี้เราก็พูดกันเมามันเลยพูดกันแบบ
1: วีคนี้เมามันมาก
0: เมามันมากและแน่นอนว่าพอเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับมหาลัยแล้วใช่ไหมล่ะมีอาชีพอะไรที่อยากทำระหว่างแบบไปเรียนมหาลัยไหมทำงานพาร์ทไทม์อย่างเงี้ย
1: ถ้าเอาแบบเอาความจริงเลยเอาแบบโลกสวยดีล่ะค่ะถ้าแบบเอาความเป็นจริงที่คิดไว้ก็คือรู้สึกว่าทำก็ดีเหมือนกันโลกสวยของเราก็คือทำจะทำหน่อยแบบเรียนเช้าไปทำสักชั่วโมงเข้าข้ามกลับมาอะไรแบบนี
0: ้
1: อะไรคือแบบโลกสวยเนาะแต่ในความเป็นจริงอะไม่ทำดีกว่าค่ะเพราะว่าเหนื่อยไงคือเข้าใจใช่ไหมถ้าเรียนมหาลัยแน่นอนว่าทุกคนต้องเรียนหนักอยู่แหละเราไปเรียนมาเหนื่อยงานก็เยอะถ้าสมมติเราไปทำงาน
0: อ
1: ่ะเขาไม่น่าให้เราทำแค่3ชั่วโมงแล้วกลับเข้าใจใช่ไหมส่วนมากถ้าเราไปทำร้านอาหารเขาก็อาจจะให้เราทำถึงดึกดึกค่ำค่ำสี่ทุ่มห้าทุ่มปิดร้านแต่เวลาปิดร้านจริงๆอ่ะอย่างที่ทุกคนก็รู้หรือบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าร้านอาหารนะคะต่อให้จะมีเวลาปิดประมาณ4ทุ่มเนาะแต่เวลาปิดที่แบบเคลียร์ร้านเสร็จจริงๆมันอาจจะเป็นเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเลยก็ได้เพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการพวกเก็บข้าวของล้างจานกวาดร้านอะไรแบบนี้คือมันใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงอยู่แล้วเพราะงั้นมันอาจจะทำให้เราแบบกลับดึกแล้วพอเรากลับดึกสมมติเรากลับเที่ยงคืนอะเรามานั่งเคลียร์งานเราอีก2ชั่วโมงตี2ตื่น6โมงไปเรียนเนี่ยมันอาจจะหักโหมตัวเองไง
0: คิดว่าถ้าเกิดตัวเองไปอยู่มหาลัยจริงๆอยากเรียนเสกเช้าหรือเสกบ่าย
1: บ่าย
0: อะทำไม
1: เพราะว่าอันนี้คือไปฟังมาว่าแบบถ้าเรียนอะเราควรเรียนเสกเช้าแต่เราเป็นคนที่ชอบนอนตื่นสายหน่อยก็เสกบ่ายแต่แน่นอนว่าถ้านอนตื่นบ่ายตื่นสายใช่ไหมแล้วไปเรียนบ่ายมันก็อาจจะมีบางวันที่คิดว่าแบบอุ้ยตื่นสายแล้วทีนึงกว่าจะกินข้าวกินอะไรเสร็จก็คงบ่ายโมงก็คงไปเรียนไปทานยันไม่ไปดีกว่า
0: oh
1: มันอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ก็เลยคิดว่าถ้าเซฟตัวเองหน่อยก็อาจจะเป็นเสกเช้านะคะเพราะว่าพอเราตื่นเช้าเราไปเรียนเสร็จกลับมาเราพักผ่อนได้แล้วเวลาหลังจากนั้นเราจะฟรีไทม์เลย
0: ส่วนของตั๊กนะตั๊กคิดว่าตั๊กจะเรียนเช้าเพราะว่าตัวเองเป็นคนขี้เซามากจริงๆอ่ะคนเขากินข้าวกัน3มื้อใช่ไห
1: ม
0: แต่ตั๊กต้องนอน3เวลาเว้ย จริงๆ นอนเช้าเลยใช่ไหมล่ะตื่นมาอาบน้ำจุ๊บจุ๊บทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้เลยสักประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองตาจะเริ่มแบบแล้วก็หลับแล้วก็จะตื่นมาอีกรอบเพื่อใช้ชีวิตแล้วก็กลางคืนแล้วก็หลับต่อมันจะวนอยู่อย่างนี้เลยล่ะ
1: พูดถึงเรื่องนอนหลับอะเนาะมันก็จะมีช่วงนึงที่แบบเราหักโหมตัวเองอะ
0: อืมใช่
1: คือเคยได้ยินผู้ใหญ่ค่ะพูดไหมว่าอย่านอนช่วงโพลเพลคือตอนเด็กๆก็ไม่นอนหรอกช่วงโพลเพล6โมง5โมงเนี่ยก็โอเคก็แค่กินข้าวปกติทำการบ้านไม่นอนเพราะว่าไม่ง่วงแต่โตมาถึงแบบทุกวันอะกลับบ้านมา6โมงหลับตื่นมาที่2ทุ่มมา
0: เป็นอย่างพอพูดถึงเรื่องโพลเพลเนี่ยเราไปหาข้อมูลแล้วไปพูดกันอาทิตย์หน้าดีกว่า
1: โอเคว
0: ันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราทั้งสองคนแล้ววันนี้พวกเราสองคนขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องรวดเร็วและมอบเงินประกันชีวิตแก่ผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม
7: ่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้ได้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยในภาพรวมอย่างต่อเนื่องโดยกำชับให้ดำเนินการทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดซึ่งปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่มีผลบังคับใช้เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์หลังน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากเร่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการหาสารปนเปื้อนคาดทราบผลภายใน6วัน
8: นางสาววิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีกรมควบคุมมลพิษร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังพบข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากวันนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของโลหะหนักและสารปนเปื้อนก่อนจะใช้ระยะเวลาการตรวจสอบเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลประมาณ6วันขณะที่ผลการตรวจสอบค่าออกซิเจนในน้ำพบค่าต่ำที่สุดที่ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นและไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือการประมงได้โดยตรงซึ่งสาเหตุของการเกิดฟองมากในน้ำเกิดจากบริเวณดังกล่าวมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกและมีการกวนน้ำ ทำให้สารชำระล้างหรือสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเสียเกิดเป็นกองปริมาณมากติดยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้นานาประเทศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสกัดภัยทางการเงินดิจิทัล
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าประเทศไทยได้นำเสนอเอกสารสำคัญภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ12ประการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางการเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้รับการยอมรับและคาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับสากลอีกหลายปีผู้ว่าการธปท.ระบุว่าปัญหาการฉ้อโกงการเงินในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนสูงถึง67%ของความเสียหายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยแม้ตัวเลขความเสียหายจะลดลงจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงประมาณ 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แต่ยังคงต้องดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่องสถาบันวิจัยป่วยอึ๊งภากรยังได้จัดทำบทสรุปย่อแนวทางการดำเนินงานของ4ประเทศหลักในอาเซียนได้แก่ไทยมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาที่แม้จะมีความแตกต่างในรายละเอียดแต่มีทิศทางที่คล้ายคลึงกันปฏิพลสรัพพมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะที่ได้มาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการ5แยกข่าวนะคะภายใต้สโลแกนที่ว่าสร้างการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานภาครัฐอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวเนี่ยติดตามรับฟังรับชมได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงเวลา 16:07 น.จนถึง 16:30 น.โดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ทีมงานสวท.ตะกั่วป่าของเราเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะดิฉันจันทราสุขนุชค่ะอยู่กับคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะควบคุมเทคนิคโดยคุณมงคลโชคเกลือค่ะบรรณาธิการนายชัดชัยจิตจำนองนะคะผอ.สวท.ตะกั่วป่าค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้มี3ช่วงเด่นๆนะคะช่วงแรกก็จะเป็นรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงใหม่นะคะช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็เป็น PRD Service นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันเลยค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
1: ้การู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้ดิฉันมาในชุดทีมถือศีลกินผักนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะทั่วทั้งประเทศนะคะก็มีในเรื่องของงานประเพณีถือศีลกินผักนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะซึ่งก็มีการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักที่ถือว่าแบบเก่าแก่มานานแล้วก็มีวิถีชีวิตนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการแห่พระใหญ่นะคะบริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองเกาะตะกั่วป่าค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะในเรื่องของการอยากชมนะคะเรื่องของการจุดประทัดการเล่นประทัดนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันได้นะคะที่ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาได้ค่ะในช่วงบ่ายๆเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะช่วงนี้ค่ะที่จังหวัดพังงาของเรานะคะโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็หมู่เกาะสิมิลันนะคะกำลังเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมนะคะซึ่งเราจะทำการเปิดเกาะต้อนรับนักท่องเที่ยวกันในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ15ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันแล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะก็ได้บูรณาการกับภาคีเครือข่ายนะคะมีการจัดกิจกรรมเซฟทั้งสิมิลันแล้วก็เซฟทั้งสุรินทร์นะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูทะเลไทยค่ะเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในวันพรุ่งนี้นะคะ15ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะสำหรับในส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะคะ เขาจัดกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีนายสุรศักดิ์อนุสรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชนะคะท่านบอกว่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชเนี่ยได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลค่ะเก็บซิมิลันหรือว่าเซฟซิมิลันนะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ไม่ว่าจะทั้งทางบกและก็ทางทะเลค่ะก่อนที่จะเปิดฤดูการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะคะก็มีนายชัยพฤกษ์วีระวงศ์ค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันให้การต้อนรับนะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมสำคัญเช่นกิจกรรมเก็บขยะชายหาดค่ะเพื่อปรับปรุงแล้วก็ฟื้นฟูทัศนียภาพบริเวณชายหาดให้สวยงามนะคะกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลค่ะคุณผู้ฟังโดยทีมดำน้ำจิตอาสาลงสำรวจแล้วก็จัดเก็บขยะตกค้างในแนวปะการังค่ะกิจกรรมคืนบ้านให้ปูเสฉวนค่ะสนับสนุนระบบนิเวศชายหาดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะกิจกรรมปล่อยเต่าตนุกลับคืนสู่ท้องทะเลคืนสัตว์ทะเลหายากกลับสู่บ้านตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ทะเลนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะก็การจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะซึ่งมีการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะการขับเคลื่อนพังงาสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกนะคะแล้วก็ในส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็กิจกรรมเนี่ยจัดขึ้น2วันก็คือวันที่12แล้วก็วันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ถือว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะภายใต้การบริหารงานของคุณยงยุทธนาควิโรจน์นะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะซึ่งก็มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือมุ่งเน้นเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของการจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะคำนึงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนะคะควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลให้คงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ทางอุทยานแห่งชาติทั้งซิมิลันแล้วก็สุรินทร์นะคะก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะเพื่อชมความสวยงามเก็บความประทับใจกลับไปแล้วก็ปีหน้าอาจจะมาใหม่หรือว่าปีนี้อาจจะมาหลายๆรอบก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวแรกค่ะที่นำมาประชาสัมพันธ์กันนะคะในช่วงของรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันในช่วงของวันนี้มีประเด็นค่ะกับคุณแองเจลแล้วก็อ้อมล้อมค่ะ
0: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: หนีไม่พ้น IMF World Bank
1: ใช่แต่มันมีประเด็นหนึ่งที่แองเจิ้ลที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าทางด้านของผู้ที่เขามาพูดถึงเรื่องของ IMF เนี่ยล่ะค่ะเขาบอกว่าระวังว่า AI เนี่ยมันจะทำมันจะมีผลกระทบด้านแรงงานเพราะมันจะทำให้ตลาดแรงงานเนี่ย AI เข้ามาสนับสนุนได้แต่ก็กลายเป็นว่าคนนี่แหละว่างงาน
0: เหมือนเขากลัวว่าถ้า AI ทำงานได้อัตราการจ้างงานก็จะลดลงเพราะว่าใช้ AI มาทำงานแทนแต่เหมือนสื่อมวลชนของเราเนี่ยค่ะยังไม่ต้องไปอาชีพอื่นเน
1: า
0: ะเอาใกล้ๆตัวแบบบ้านเราที่เราทำอยู่ก่อนจริงๆแล้วค่ะ AI เนี่ยมาช่วยเราได้เยอะแต่ถ้าถามว่าถ้าคนที่ไม่มีองค์ความรู้ด้านจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่องของความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสื่อมวลชนก็ควบคุม AI ยากอยู่นะถูกไหมคะ
1: แต่ว่ามันมีบางอย่างนะที
0: ่
1: AI เนี่ยสามารถเข้ามาทดแทนได้อย่างเช่นนะยกตัวอย่างด้านสื่อนะคะ
0: ทำได้ดีด้วยใช่ไหม
1: ใช่อย่างเช่นเขาอ่านข่าวให้หร
0: ือ
1: ว่าเขาอะไรให้คือก่อนหน้านี้ AI อ่ะอาจจะแบบสำเนียงผ
0: ิ
1: ด
0: ออกเสียงผิด
1: แต่ปัจจุบันเป๊ะอยู่นะ
0: เขาพัฒนา
1: ใช่
0: เหมือนพอเราแก้เนี่ยเขามีการพัฒนาตัวเองกลายเป็นว่า AI เนี่ยค่ะเรียนรู้จากมนุษย์
1: ใช่
0: แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขไม่ให้เกิดการผิดในจุดเดิม
1: ใช่แล้วคือประเด็นคือเพนพอยท์ที่เขามาแก้เนี่ยมนุษย์เนี่ยบางทียังอ่านผิดยังแบบมีความผิดพลาดยัง human error อยู่เลยแต่ว่า AI อ่ะบางทีเขา
0: ค่อนข้างเสถียรเน
1: า
0: ะเพราะว่าเขาจะมีความจำว่าคำไหนผิดเขาก็จะไม่กลับไปใช้คำนั้นอีก
1: ใช่
0: ค่ะอันนี้น่ากลัวคือตรงนี้แหละค่ะ
1: แล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาบอกถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะว่าทางด้านของนางคริสตินาจอร์จิวาค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า AMF เนี่ยแหละค่ะเตือนว่างานทั่วโลกค่ะ40%อาจจะได้รับผลกระทบจาก AI แล้วก็สัดส่วนที่ว่าเนี่ยอาจจะสูงถึง60%ในประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าแล้วซึ่งผลกระทบจาก AI ไม่ได้หมายความว่าตำแหน่งงานทั้งหมดจะถูกแทนที่หรือถูกเลิกจ้างแต่รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบโดยการนำเทคโนโลยีนี่แหละค่ะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทักษะที่นายจ้างต้องการนะคะขณะที่แรงงานบางกลุ่มอาจจะเผชิญความเสี่ยงหากไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วขนาด AI แล้วเขายังปรับตัวปรับปรุงเลยนะแล้วคนเรา
0: เขาไม่ผิดจุดเดิมเนาะ
1: ใช
0: ่ AI เนี่ยเขาฉลาดตรงที่ว่าเขาไม่ผิดจุดเดิมแล้วเราเองเนี่ยที่ถามว่าทำไมทุกครั้งที่รัฐบาลเหมือนมีเงินกู้มีอะไรเข้ามาเขาจะไม่ให้เงินอย่างเดียวเขาจะมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานควบคู่ไปด้วยเพราะนี่แหละถ้าเราไม่พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเราจะแพ้ AI ตรงนี้แหละ
1: คือเราไม่ได้ให้เหยื่ออย่างเดียวแต่ว่าเราสอนวิธีการตกปลาด้วย
0: ว่าทำยังไงถึงตกแล้วได้ปลากลับมาไม่ใช่เหวี่ยงแหลงไปแหก็จ่ายตังค
1: ์
0: เหยื่อก็จ่ายตัง
1: ค
0: ์แต่ปลาไม่ได้จะเข้าทำนองเอาปลากระพงไปตกกุ้งฝอยอะไรแบบนั้น
1: แล้วเรื่องนี้ค่ะมันมีความสำคัญต่อประเทศไทยยังไงรู้ไหมคะโดยเฉพาะของคนรุ่นใหม่ล่ะค่ะที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะก็คือพนักงานเนี่ยต้องพัฒนาทักษะเพิ่มเติมตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัลนี้ล่ะค่ะในการพัฒนาทักษะใหม่อย่างที่พี่แองเจิ้ลพูดเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นการรีสกิลการยกระดับทักษะเดิมหรือเป็นการอัพสกิลนะคะรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะจึงเป็นแนวทางสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ในโอกาสของการทำงานการทำมาหากินด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่แหละที่บอกว่าทำไมเราจะต้องพัฒนาแล้วก็บอกว่าโลกทุกวันเนี่ยค่ะเขาไม่จำกัดอายุของการเรียนรู
1: ้
0: ผู้สูงวัยก็มาทำงานก่อนที่จะทำงานกับห้างร้านต่างๆเขาก็ต้องมีการพัฒนาทักษะนิดนึงที่จะเข้าสู่ระบบได้นะคะอันนี้ไม่เฉพาะแค่ผู้สูงวัยที่มาเป็นอะไรเขาเรียกว่าเข้าสู่ระบบการจ้างงานคนที่ประกอบอาชีพเป็นนายตัวเองอาจจะมีร้านค้ามี SME มีอะไรที่บ้านเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะเอาอย่างน้อยๆค่ะคนที่เขาเข้าร่วมที่เราเห็นตัวอย่างความสำเร็จนะคะเป็นผู้สูงวัยที่ไม่ยอมเดินตามหลังไม่ยอมแก่ไม่ยอมเดินตามหลังโลก
1: ไม่สะดวกแก
0: ่บอกว่าโลกเขาอบรมยังไงฉันขอไปด้วยฉันไม่อยากตกยุคเราก็จะเห็นภาพของคนที่เอาผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาค่
1: ะ
0: จำหน่ายไปทั่วโลกผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ
1: อันนี้
0: มีขึ้นจริงๆแล้วนะคะแค่ให้ลองเปิดใจกันนิดนึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้หยุด

0: ราอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเราต้องอยู่กับสังคมแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มยอดจำหน่ายเราจะต้องมาเหมือนกับไปทักษะไปหาความรู้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาขายยังไงอ่ะทำยังไงถึงส่งออกไปขายต่างประเทศเพราะเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นปู่รุ่นย่าตายายเราถ้าไปขายต่างประเทศมันไกลเน
1: า
0: ะเรื่องนี้มันไกลจาก ชีวิตจริงมากแต่ทุกวันนี้มันใกล้แค่ปลายนิ้วเองค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าจะไปขายอย่างนี้พี่เอ็งเจิ้นบางทีมันก็ต้องมีต้นทุนด้วยไหมคะ
0: มีต้นทุนจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเขาบอกว่าจะต้องไปดีลกับบริษัทส่งออกใช่ไหมคะสำหรับคนที่ค้าขายส่งออกระหว่างประเทศเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะใช้ระบบหลายๆอย่างนะต้องไปให้บริษัทช่วยเพราะต้องมีเรื่องของศุลกากรเรื่องภาษีเรื่องอะไรมาด้วยแต่ตอนนี้ค่ะทุกอย่างมันถูกรวมไว้อยู่ในหน้าจอของเรานี่แหละเพราะว่าจะมีการช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นทำให้ผู้สูงวัยที่อังที่เขาไปอบรมมาเขาก็สามารถค้าขายต่างประเทศได
1: ้ค่ะ
0: โดยไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนนะคะอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ติดตามข่าวพอมีข่าวเนี่ยลงชื่อเลยยิ่งถ้าใครที่อยู่ว่างๆเนี่ยนะลงชื่อไปสมัครไปเรียนรู้ไปติดอาวุธกันค่ะ
1: ค่ะใช่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งละกันวันนี
0: ้
1: ค่ะ
0: IMF จบไปมากันต่อที่การพัฒนาประเทศเราจะมีการออกพรกเงินกู้4แสนล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
1: อ
0: ันนี้ไม่อยากให้มองว่าประเทศไทยวิกฤตประเทศเดียวเพราะว่าวิกฤตไปทั่วโลกถูกไหมคะวิกฤตไปทั่วโลกเหมือนเมื่อก่อนเขาบอกว่าสงครามอยู่ตั้งไกลไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเรา
1: ค่ะแป๊บเดียวน้ำมันแพงแล้ว
0: เขายิงกันตูมเดียวลุกลามมาถึงบ้านเราแม้ว่าแรงระเบิดจะมาไม่ถึงแต่ว่ากระเพื่อมเศรษฐกิจเนี่ยมาถึงแน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตอนนี้ไม่ได้แค่ไทยเท่านั้นอยากให้มองว่าการกู้เงินมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ทุกประเทศกำลังทำอยู่ค่ะ IMF ที่กำลังจัดประชุมอยู่ก็เช่นเดียวกันจะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกแบบนี้ล่ะค่ะทีเนี้ยจะมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus ถามว่าทำไมมาพูดอีกพูดหลายครั้งพูดหลายรอบแล้วใช้หมดแล้วเนี่ย 1,000 รอบหลังเนี่ยที่จะเอามาฝากก็เพราะว่ากลัวที่จะพลาดโอกาสค่ะสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อนจากนั้นจึงจะสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟได้โดยต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่ะให้สิทธิ์1ครัวเรือนต่อ1รหัสประจำบ้านเหมือนบ้านเรามี4คน
1: ค่ะ
0: ไปลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟได้ไม่ใช่4คนนะ
1: ได้แค่1สิทธิ์
0: เท่านั้นค่ะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ค่ะไทยช่วยไทย plus นี่แหละหรือทางสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงทีนี้ถามว่าคนที่เช่าบ้านล่ะไม่ได้เป็นเจ้าบ้านไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านใช่รับสิทธิ์ได้ไหมหากมีใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟตรงตามเงื่อนไขสำหรับไฟฟ้าค่ะก็คือรัฐจะช่วยเหลือวงเงินไม่เกิน315บาทต่อเดือนกรณีผู้ใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดกัน3เดือนแล้วก็ส่วนด้านประปานะคะรัฐก็จะช่วยเหลือไม่เกิน100บาทต่อเดือนค่ะหากประปาไม่เกิน100

0: มณ์ดีๆมีโครงการดีๆแล้วเรื่องของการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานนี่แหละก็จะมีบอกกล่าวมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะ
1: ก็ติดตามได้ในรายการ5แยกข่าวนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ
0: ค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ช่วง PRD Service
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะ PRD Service นะคะก็ต่อยอดมาจากไทยช่วยไทยพลัส60 40ละกันนะคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายที่จะกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะซึ่งใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะสำหรับการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะไม่อยากให้คนที่มีสิทธิ์พลาดโอกาสนะคะก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยค่ะใครทำไม่ได้นะคะก็ขอให้เดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านของเรานะคะนี้ทางธนาคารเนี่ยก็จะมีพนักงานช่วยให้เราเข้าถึงสิทธิ์นี้ได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ต่อยอดมาจากเรื่องของการประชุม IMF นะคะซึ่งเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานะคะประเทศไทยนะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของ AI นกกระซิบนะคะซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการพัฒนาต่อยอดเป็น AI นกกระซิบนะคะจากโครงการช่วยเหลือทางการคลังนะคะช่วงวิกฤตพลังงานโลกค่ะซึ่งได้มีการฝังระบบผู้ช่วยอัจฉริยะลงในแอปพลิเคชันเป่าตังเงินดิจิตอลที่ร้านค้าคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะทำให้ผู้ค้ารายย่อยนะคะซึ่งถ้าใครเข้าร่วมก็จะได้รับประโยชน์นะคะซึ่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า1ล้านรายแล้วนะคะสำหรับนกกระซิบก็คือ AI Chatbot ค่ะที่ถูกพัฒนาแล้วก็ฝังอยู่ในแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแอปค้าขายที่ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยใช้กันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนที่ปรึกษาธุรกิจส่วนตัวของเราค่ะช่วยยกระดับการบริหารจัดการร้านค้าให้แม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหน้าที่หลักของนกกระซิบก็คือจะช่วยคำนวณรายรับรายจ่ายคาดการแล้วก็คุมสต็อกสินค้าไม่ให้ขาดหรือว่าเกินนะคะรวมถึงเช็คราคากลางวัตถุดิบช่วยวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบด้วยนะคะให้ร้านค้าคุมต้นทุนได้ดีขึ้นค่ะไปจนถึงการบันทึกกระแสเงินสดเข้าออกค่ะทั้งนี้เพื่อส่งตรงไปยังธนาคารนะคะซึ่งจะเป็นการช่วยปูทางให้ธนาคารเนี่ยใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาปล่อยสินเชื่อนะคะซึ่งก็จะทำให้แม่ค้าหรือว่าร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของ AI นกกระซิบนะคะก็ต่อยอดมาจากการประชุม IMF ค่ะก็เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้สำหรับรายการ5แยกข่าวเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้กับทีมงานของสวท.ทุ่งสงนะคะแล้วก็อีกสักครู่ค่ะก็จะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้นำเสนอโดยสวท.อำนาจเจริญค่ะวันนี้ทีมงานของสวท.ตะกั่วป่าต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะขอนำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ซึ่งวันนี้นะคะสวทอำนาจเจริญรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ดิฉันจุตินัทจันทุทินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวในอดีตกันในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตแก่ราษฎรเป็นครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญณศาลาทรงงานแห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยภาพแห่งความประทับใจไปติดตามราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จย้อนไปฟังเรื่องราวในอดีตกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ตรงนี้นะครับก็ขอเล่าเรื่องนะครับขอเล่าเรื่องว่าก่อนที่มีนั่นตรงนี้เฮาได้สร้างซึ่งก็ต้องขอยกย่องผู้นําชุมชนในขณะนั้นนะครับว่าเพิ่นมีแนวคิดล้ําลึกล่วงล้ําไปถึงการดูแลรักษาป่าเพื่อที่จะให้มันอุดมมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็หลายๆฝ่ายก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันนะครับจนลงเอยในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับเป็นแนวทางเดียวกันนะครับในการดูแลรักษาป่านะครับว่ามันจะเฮ็ดจังได๋เฮาสิยั่งยืนให้กับพี่น้องเฮานะครับและนําความอุดมสมบูรณ์นํามาสู่พี่น้องราษฎรของตําบลสางท่อน้อยและตําบลใกล้เคียงนะครับการตัดไม้ทําลายป่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่มันจะเป็นเรื่องที่บ่ดีบ่งามแล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องชาวตําบลเฮานี่มันจะบ่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเรื่องของเรื่องของเฮ็ดนะครับเพราะว่าตัวนี้หลายตําบลหลายหมู่บ้านที่ได้คําให้ฉายาก็คือเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของตําบลนะครับเพราะว่าหลายจังหวัดหลายหมู่บ้านได้เข้ามาเก็บของป่าจากตรงนี้อย่างมากมายแล้วก็ทําอาจเป็นอาชีพนึงนะครับถือว่าเป็นรายได้หนึ่งของพี่น้องของตําบลสร้างถ่อน้อยด้วยแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงอันนี้คือเรื่องของสิ่งซึ่งตอบแทนนะครับคือเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดแล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องเฮาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกประการนึงที่เฮ็ดให้พี่น้องมีกําลังใจนะครับมีกําลังใจแล้วก็แถมยังมีรายได้แล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องมีเป็นป่าอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีความอยากเฮ็ดอยากสร้างอยากรักษาซอยกันนะครับอันนี้คืออยู่ในใจความอันนี้จนเป็นเหตุเป็นผลว่าเล่าเรื่องไปถึงเรื่องของการเฮ็ดให้พี่น้องได้มีความตระหนักในตรงนี้แล้วก็ทราบไปถึงนะครับทราบไปถึงทั้งกรมทหารราบที่6นะครับทั้งท่านพันเอกพิเศษวิสัยจรนะครับได้เข้ามาดูแลซอยเพราะว่าทั้งราษฎรนี่ได้มีการกราบเรียนท่านนะครับว่าพี่น้องเฮานี่ได้มีการดูแลรักษาป่าแบบนี้แบบนี้มานะครับแล้วท่านยังพ้นเสือนะครับท่านพ้นเสือท่านก็ถึงได้บินนั่งเครื่องบินจากล่อ6นะครับได้เข้ามาดูแลแล้วก็บินรอบเบิ่งอีหลีปรากฏว่านะครับมันแม่นอีหลีมันเฮ็ดตามมันแม่นอีหลีตามที่ท่านพิเศษวิสัยจรน่ะท่านได้มาเห็นนะครับแล้วท่านก็ได้มาร่วมประชุมกับชาวบ้านนะครับหมู่บ้านเฮาว่าก็อยากให้กําลังใจนะครับอยากให้กําลังใจว่าเสียจังใดนะครับเสียให้กําลังใจของพี่น้องว่าในการดูแลรักษาป่าสีอุดมสมบูรณ์แบบนี้เสียจังใดสิให้กําลังใจอยากได้กําลังใจแบบใดสิให้สามารถต่อรอดไปได้แล้วก็อุดมสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไปนะครับเป็นเรื่องถึงว่าราษฎรว่าก็อยากให้กราบทุนเสด็จมาเบิ่งนั่นแหละครับว่าไงกราบทุนพระพันตรีเพิ่นเสด็จมาเบิ่งนะครับว่าสิ่งที่เฮ็ดไปนี่อุดมสมบูรณ์จริงหรือไม่นะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องต้นอันรอบแรกนะครับที่เพิ่นเสด็จและกับเพิ่นก็ได้มีองคลักษณ์เพิ่นน่ะละมาเบิ่งนะครับมาบินเบิ่งว่าจริงหรือไม่นะครับถึงเป็นเหตุให้ท่านได้เสด็จป่าดงใหญ่ตรงนี้ถึง2ครั้งนะครับ2ครั้ง2ครานะครับซึ่งเสด็จมื้อแรก29พฤศจิกายนนะครับของปี38นะครับอันนี้เสด็จครั้งแรกนะครับเสด็จครั้งที่2นั่นคือวันที่22พฤศจิกายนปี44อันนี้ท่านได้เสด็จถึง2พระองค์พร้อมครับในหลวงองค์ปัจจุบันด้วยนะครับอันนี้ก็ขอเป็นเรื่องที่มีความทรงถึงความภาคภูมิใจของพี่น้องตําบลสางท่อน้อยและจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตรงนี้ซึ่งผมขออนุญาตเล่าซึ่งตรงนั้นก็คือมาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกนั้นกับบ่นึกบ่ฝันว่าความภาคภูมิใจตัวนั้นมันสิมาส่งผลมาให้เพิ่นเสด็จมาให้พี่มาให้กําลังใจพี่น้องจริงๆนะครับซึ่งมาครั้งแรกนี่พี่น้องตําบลสางท่อน้อยหรือตําบลใกล้เคียงนะครับถึงกับมีความตื่นตันใจจนร้องไห้นะครับบ่กับบ่คิดว่าบ้านนอกขอคําเอ้คือจังบ้านเฮานี่นะครับ พระองค์จะเสด็จมานะครับแต่แล้วนะครับเพิ่นก็กลับมาอีหลิงพอเว้าแล้วคนลุกครับพอคนลุกกันเลย ตรงนี้เฮ็ดให้พี่น้องราษฎรของตำบลสางทน้อยได้มีความภาคภูมิใจในการดูแลรักษาป่าเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวครับผมสิให้เมื่อเพิ่นเสด็จนะครับกับประทับตรงนี้นะครับซึ่งอาคารที่เพิ่นประทับนะครับได้เอาไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เหลืองบ้านเฮาเดี๋ยวมาเฮ็ดขึ้นนะครับซึ่งภาพเก่าๆกับภาพเก่าที่เป็นศาลาไม้ไผ่นั้นยังอยู่คือเก่าครับยังอยู่คือเก่าแล้วก็ราษฎรทั้ง13หมู่บ้านทั้งบนเลื่อมหมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้มานั่งต้อนรับเพิ่นอยู่นี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นภาพที่หาเบิ่งยากครับหาเบิ่งยากเพราะว่าสำหรับราษฎรที่มานั่นก็บ่ได้มีความเหน็ดเหนื่อยในการจะมารับเสด็จนะครับอันตรงนี้เป็นเรื่องที่มันก็เว้ายากนะครับเพราะว่าการที่ณเวลานั้นคือการที่กับเบิ่งสภาพในดงในป่าเฮาแล้วมันเป็นเรื่องที่บ่คาดคิดว่าเพิ่นจะเสด็จมาอีหลีนะครับสําหรับมามื้อนั้นน่ะครับเพิ่นก็เลยบอกว่าการดูแลรักษาเพิ่นก็ถามว่าเฮาเฮ็ดจังไดนะครับก็ได้บอกว่าการดูแลรักษาเฮาตั้งกฎระเบียบให้กับหมู่บ้านแล้วก็ผู้ที่จะมาตัดไม้ทําลายป่านะครับมีกฎระเบียบตรงนี้แล้วก็การเขาเว้นเขาย่ามดูแลรักษาป่านะครับซึ่งณ เวลานั้นเพิ่นก็ได้มาซอยจัดตั้งรสทปราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งตรงนี้อาจจะบอกได้เลยว่าตรงนี้อาจจะเป็นต้นแรกของประเทศนะครับราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครับซึ่งณเวลานั้นหลังจากที่เพิ่นมาตั้งรสทปแล้วนะครับเพิ่นก็ได้มามอบธงราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่านะครับให้กับราษฎรผู้ที่ดูแลรักษาป่าซึ่งเป็นช้าง3ตัวซึ่งเป็นณเวลานี้นะครับณเวลาตามที่ถามสอบถามดูก็คือมีที่เดียวก็คือที่ป่าดงใหญ่นะครับเป็นสร้าง3ตัวนะครับเพราะว่านอกนั้นจะเป็นสร้างตัวเดียวนะครับตัวเดียวคือหลังจากที่รับเสด็จแล้วนะครับซึ่งในขณะที่ช่วงที่รับเสด็จอยู่นั้นเพิ่นก็บอกว่าราษฎรพวกเฮานี่ขาดแค้นอีหยังแน่พอฉันจะซอยได้นะครับซึ่งราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จนี่ก็บอกว่าทางตําอันหมู่บ้านเฮาแท้มันเป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งนะครับแห้งแล้งก็เลยว่าอยากได้น้ําเพื่อว่าช่วงหน้าแล้งเฮาก็สิได้นําน้ําตัวนั้นมาประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อเป็นรายได้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับราษฎรในเวลาว่างนะครับช่วงที่เฮาดูแลรักษาป่ากับมันก็มีเป็นช่วงอยู่นะครับก็อยากได้ตรงนั้นแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าแล้วฉันจะจัดให้ประมาณนี้นะครับก็ถึงเป็นที่ไปที่มาของเขื่อนลำเซบายณปัจจุบันนะครับซึ่งผู้ที่มาสร้างตอนนั้นก็เป็นกรมของกรมพลังงานนะครับที่เป็นผู้มาสร้างเขื่อนตอนนั้นและตอนนี้เป็นอันของชนประธานนะครับเป็นเรื่องของตรงนี้และหลังจากนั้นนะครับในตำบลสางทอเฮานี่ซึ่งแต่ก่อนผู้ที่เข้ามาแต่ก่อนนั้นเป็นการสัญจรที่ยากหลายเพราะว่ามันเป็นป่านะครับเป็นป่าทึบนะครับและปัจจุบันนั้นก็การสัญจรนั้นก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นซึ่งก็เฮ็ดให้พี่น้องราษฎรเฮานี่ไปมาสะดวกสบายขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นที่ผลลัพธ์ผลพลอยได้จากการที่เฮาได้ดูแลรักษาป่าตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวตำบลสางทออย่าง หาที่สุดบ่ได้ครับ
1: ก็ช่วงนั้นนะครับผมก็ได้รับตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่นะครับปี38พอดีก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็เป็นยุบุญญาบารมีของพระสงฆ์กรของตําบลสังโฆนะครับที่มีโอกาสจะได้เข้าเฝ้านะครับก็มามื้อนั้นนะครับก็พี่น้องทุกสาธิตนะครับของตําบลสังโฆน้อยแล้วก็อํานาจเจริญนะครับก็มาหลายนะครับมาเฝ้าจนฮอดเกือบ 3-4 ทุ่มนะครับกับวันนี้ไปใส่นะครับมื้อนั้นเนาะครับก็ถือว่าปราบปลื้มที่สุดแหละครับก็มีโอกาสนะครับผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านไม่มีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานต้นทุเรียนจากพระหัตถ์เพิ่นเลยนะครับก็โอ้ยซาบซึ้งแฮงนะครับในช่วงปี38นะครับวันนั้นนะครับวันที่ท่านเสด็จมานะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากท่านนะครับก็พี่น้องทุกท่านที่มาก็ถือว่าซาบซึ้งนะครับก็ภูมิใจนะครับที่เกิดมาเป็นเจ้าตําบลชาวน้อยนะครับเนื่องจากป่าของเฮานี่ก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นทรัพยากรที่เป็นสมบัติของชาวตําบลนะครับถ้าเฮาบ่มีป่าผมคิดว่านะครับสมเด็จพระนางเจ้าคงจะบ่เสด็จมานะครับครับหลังจากเสด็จมาครั้งที่1แล้วนะครับในปี38นะครับมันก็ตั้งองค์กรต่างๆขึ้นมานะครับในการดูแลป่าไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอาชีพเสริมต่างๆก็มานะครับนะครับจากนั้นก็มีการสร้างโครงการใหญ่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝายลําเซบายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าทอเสื้ออะไรต่างๆนะครับจากนั้นเนาะครับมาปี44นะครับท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็มากับร10นะครับมา2ท่านเลยครับผมก็ชาวบ้านก็ปราบปลื้มขึ้นกว่าเก่านะครับเพราะว่ามีการสร้างอาคารต่างๆนะครับเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็โครงการฝายลําเซบายก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆก็เริ่มมีเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นบุญของตําบลสงฆ์หน่อยนะครับที่เฮามีไอ้ทรัพยากรป่าใหม่นะครับเป็นทุนหรือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติเนาะหรือเป็นมรดกของตําบลนะครับครับก็ภูมิใจนะครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับที่มีโครงการอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็มีการส่งเสริมอาชีพมีการสร้างอาชีพนะครับเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่พระองค์ท่านได้เสด็จมา
2: ผมปลื้มใจอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านเสด็จมาผมก็ได้รับธงจากพระองค์ท่านครับแล้วก็ต่อมาผมก็ได้มีกิจสำนึกจากพระองค์ท่านว่าป่ารักษายังไงไปยังไงผมเท่าความหลังนะครับคือพระองค์ท่านเสด็จมาป่าของเราอุดมสมบูรณ์ท่านจึงได้มอบธงให้อาสาพิทักษ์ป่าครับคือ12หมู่บ้านครับตอนนั้นคือผมปลื้มใจมากที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าครับรู้สึกว่าปลื้มใจมากๆเลยครับตอนนี้ผมก็รักษาป่าเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อชุมชนทุกอย่างครับ
3: โครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าหรือรสทปในพื้นที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ที่พระองค์ทรงเน้นความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในท้องถิ่นด้วยพระเมตตาที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่เรื่องราวของการอนุรักษ์ธรรมชาติแต่มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนป่าน้ำและอาชีพหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาดูแลและส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริคือมณฑลทหารบกที่22ไปติดตามเรื่องราวกันกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
4: ช่วงตามรอย

0: สวัสดีครับกับผมจ่าสิบเอกมุนเทียนจุมดอกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถอนอกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถอนอกได้มีกำลังพลทหารมาปฏิบัติงานจัดกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่22อัตราการจัดนายทหาร1นายนายทหารประทวน2นายและน้องพลทหารอีก4นายรวมเป็น7นายภารกิจดูแลสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงจัดตั้งขึ้นมี3กลุ่มคือกลุ่มทอผ้ากลุ่มเจรนายพลอยและก็กลุ่มจักสารนอกจากนั้นภารกิจสืบต่อเนื่องจากพระสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงให้กับชาวตำบลสร้างถอไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่ากำลังพลทหารในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกได้นำเอาพระราชสวนีของท่านมาดำเนินการสืบสานต่อยอดโดยการพ่อพันธุ์กล้ายางนาเพื่อไว้แจกจ่ายให้กับส่วนราชการและก็ประชาชนที่ต้องการนำไปปลูกในส่วนที่ถูกทำลายและก็เพิ่มปริมาณให้กับต้นไม้ในตำบลสร้างถอน้อยเราดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2564แต่ละปีเราสามารถพ่อพันธุ์กล้ายางนาได้ประมาณหลายหมื่นต้นปัจจุบันเป็นปีที่5คือ2569แล้วนะครับเราสามารถที่จะพ่อพันธุ์กล้ายางนาโดยการสนับสนุนจากสำนักงานป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญเราไปนำความรู้มาเพื่อมานำมาเพาะเองในภายในโครงการของเราสำหรับการแจกจ่ายให้กับราษฎรแล้วก็ส่วนราชการนะครับในใช้ในวันปลูกต้นไม้ในวันสำคัญสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็วันปลูกต้นไม้ประจำชาติของเราการแจกจ่ายพันก้ายางนาของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกมีทั้งที่มารับที่ศูนย์ที่โครงการของเรานะแล้วเราก็จะบันทึกไว้เป็นสถิติว่ามีการแจกจ่ายให้กับราษฎรและก็ส่วนราชการไปปีละมากน้อยเพียงไรนะครับส่วนการเพาะพันก้ายางนาเราก็จะให้ภาคีเครือข่ายในการเฝ้าป่ามาช่วยกอกช่วยปลูกช่วยเพาะสำหรับกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกมีความผูกพันและก็มีความรู้สึกภูมิใจในตัวด้วยพระบารมีของพระพันปีหลวงสามารถที่จะดูแลป่าไม้และก็เสริมให้มีการปลูกมีการรักต้นไม้ท่านทรงเป็นตัวอย่างในการที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมในครั้งแรกก็ปลูกต้นตะเคียนหินไว้เป็นแบบอย่างให้กับชาวตำบลสร้างถอน้อยเสด็จมาครั้งที่2พร้อมสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงได้ปลูกต้นกฤษณาจำนวน2ต้นนะครับปัจจุบันต้นไม้ทรงปลูกมีความเจริญงอกงามเป็นอย่างดีอายุ26ปีแล้วนะครับ
1: การสานต่อโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างเครือข่ายส่งเสริมรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ให้ชาวบ้านอยู่กับป่าไม้อย่างเกื้อกูลกันผู้นำในท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาคนกับป่าให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนไปติดตามกันในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องชาวตำบลสร้างถอน้อยของเรานี่ถือว่า ปราบปื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่พระองค์ท่านนะครับได้เสด็จมานะครับเมื่อปี2538เมื่อวันที่29พฤศจิกายนนับตั้งแต่พระองค์ท่านได้เสด็จมานะครับพื้นป่าแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านได้พระราชปณิธานว่านะครับป่านะครับก็คือชีวิตนะครับโดยเฉพาะตำบลสร้างถ่อน้อยของเรานะครับถือว่าเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับในการเสด็จมาในครั้งนั้นพระองค์ท่านได้มาเสด็จเปิดศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับซึ่งก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มนะครับกลุ่มอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้านะครับกลุ่มจักสานกลุ่มเจรไนพลอยนะครับมีการสร้างอาคารทรงงานนะครับมีการสร้างเขื่อนลำเซบายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวตำบลสร้างถ่อน้อยของเราได้ประโยชน์จากน้ำนะครับจากป่านะครับนับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จมาในครั้งนั้นนะครับในปี44นะครับพระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่22นะครับพฤศจิกายนเพื่อที่จะมาติดตามงานโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านนะครับได้เสด็จมาในครั้งก่อนนะครับโดยเฉพาะตำบลสร้างถ่อน้อยของเรานะครับในการดูแลในการบริหารในการสานต่อในโครงการนี้เป็นหน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.สร้างถ่อน้อยนะครับซึ่งผมเองนะครับในนามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยนะครับก็ได้เข้ามาดูแลแล้วก็สานต่อโครงการนี้นะครับโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทรงจัดตั้งขึ้นนะครับผมเองก็มีการต่อยอดส่งเสริมสนับสนุนนะครับจัดอบรมให้กลุ่มต่างๆนะครับได้มารับความรู้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้โครงการของพระองค์ท่านได้สืบต่อไปนะครับนี่นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องชาวตำบลสร้างถ่อน้อยของเราได้รับนะครับในส่วนของการดูแลรักษาป่านะครับตำบลสร้างถ่อน้อยของเราได้มีการจัดตั้งนะครับราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่านะครับซึ่งเดิมนะครับมีอยู่150คนนะครับ13หมู่บ้านนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องของเรานะครับได้มีความรักและก็หวงแหนแล้วก็มีการจัดนะครับอบรมเพิ่มจำนวนรสทปขึ้นเพื่อที่จะให้ช่วยกันดูแลในพื้นที่ป่าของเราซึ่งมีเยอะนะครับก็มีราษฎรสมัครเข้ามานะครับหมู่ละ5ท่านนะครับรวมกันทั้งหมดเป็น195ท่านนะครับนี่ก็คือในส่วนของราษฎรรักษาป่าที่เราจัดขึ้นนะครับมีการเฝ้าระวังไฟป่าในห่วงเดือนกุมภาถึงเดือนเมษานะครับมีการเฝ้าจัดทำแนวกันไฟเพื่อที่จะไม่ให้ไฟเข้ามาไหม้ป่านะครับนี่ก็คือเป็นอีกสิ่งนึงที่พี่น้องในชุมชนของเรานะครับโดยเฉพาะท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านหรือพี่น้องทุกคนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการรักษาป่าแห่งนี้เพื่อที่จะสืบทอดนะครับสืบทอดไว้ให้ลูกหลานของเรานะครับได้ดำรงคงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปแล้วตอนนี้นะครับประโยชน์ที่เราได้รับจากป่านะครับก็จะมีโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้จัดเข้ามาทำโครงการในตำบลสร้างถ่อน้อยของเรานะครับนี่คือประโยชน์ที่เราได้จากป่าทั้งนั้นนะครับนี่ก็คือพระราชปณิธานที่ท่านเคยเสด็จมาและก็ได้มอบให้แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วนะครับผมเองนะครับในนามคณะผู้บริหารนะครับก็จะดูแลนะครับและก็สานต่อโครงการของพระองค์ท่านให้สืบทอดต่อไป
1: ค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 16:30 นถึง 17:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศวันนี้ดิฉันจุตินัทจันทุทินพร้อมทีมงานสวทอำนาจเจริญสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมย้ำติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
9: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยแม้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากฝนตกต่อเนื่องหรือน้ำมีสีขุ่นเปลี่ยนไปจากปกติให้รีบยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังจุดปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินและเสริมแนวคันกั้นน้ำให้มั่นคงหากน้ำท่วมภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีและห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกส่วนชาวเรือควรงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและนำเรือเข้าจอดในพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านไลน์แอดปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งเลื่อนการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการร่างกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยเลื่อนกำหนดการเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบจากเดิมวันที่1ตุลาคมปีนี้เป็นวันที่1มกราคมปีหน้าเพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและภาวะเศรษฐกิจทั้งนี้การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมการเลื่อนกำหนดการจัดเก็บเงินการปรับกรอบเวลาการนำส่งเงินโดยในช่วงวันที่1มกราคมปีหน้าถึงวันที่31ธันวาคมปี2574 กำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบฝ่ายในจ้างร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างและปรับวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การสงเคราะห์ลูกจ้างให้สอดคล้องกันทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามขั้นตอนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ในจ้างลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดเก็บเงินตามกำหนดใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผลไม้และขนมไทยโบราณสร้างสีสันในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569
11: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในวันที่3เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผ่านรถเข็นผลไม้และขนมไทยโบราณซึ่งจัดเตรียมเมนูหมุนเวียนให้บริการวันละ2รอบอาทิกล้วยไข่กำแพงเพชรซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ขนมบุหลันด้านเมฆรวมถึงเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับรับรองสื่อมวลชนกิจกรรมดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจร่วมถ่ายภาพและต่อแถวลิ้มลองรสชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมถึงความสร้างสรรค์และรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมตลอดจนความประทับใจในความงดงามของถุงผ้าทอพื้นเมืองที่แจกจ่ายภายในงานซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการนำเสนอเสน่ห์ของวิถีไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับบอนสกันแก้วประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาเดียวกันนี้17:07 น.ถึง19:00 น.ครับแน่นอนว่าวันนี้มีหลายเรื่องราวหลายข่าวที่ยังคงต้องติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz AM 819 KHz AM 891 KHz ครับและ AM 1467 KHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลังติดตามอยู่นะครับในเพจ Facebook ของเราก็ตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีคำว่าไลฟ์ด้วยนะครับ LIVE ก็สามารถที่จะกดติดตามกดถูกใจนะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์ของเราไปยังกลุ่มก็ได้ครับหรือว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok ตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเบอร์โทรศัพท์ครับ02-276-9717ครับแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับพูดคุยกันแล้วก็ส่งข้อความวันนี้ทีมงานของเราครับพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนเดิมนะครับวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับช่างเทคนิคของเราประสานงานดูแลรับสายหลังไมค์คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งอย่างที่บอกว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับแน่นอนว่าหลายๆเรื่องหลายๆข่าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชุมสำคัญครับที่ทุกท่านได้ติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับโดยเฉพาะการสื่อสารเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank 2026นะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ครับแน่นอนว่าวันเมื่อวานก็ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปหลายเรื่องเป็นประเด็นสำคัญที่สรุปมาให้ได้ติดตามกันวันนี้ก็ยังมีประเด็นสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นภายในเรื่องราวของการประชุมสำคัญในปีนี้ที่เกิดขึ้นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องสำคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ติดตามกันแต่เรื่องแรกเลยครับเป็นเสียงชื่นชมนะครับสื่อมวลชนทั่วโลกอย่างที่บอลนำเรียนว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มงานก่อนวันที่12ตุลาคมนี่สื่อทั่วโลกครับก็ปักหมุดหมายมาร่วมงานนี้ล่าสุดครับผ่านไป2วันตั้งแต่วันที่12แล้วก็วันที่13นะครับจนถึงวันนี้เรียกว่าเสียงชื่นชมสื่อต่างชาตินี่เขาบอกยกนิ้วให้เลยนะครับแล้วก็การจัดงานยอดเยี่ยมนะครับการสื่อสารการเตรียมงานทั้งหมดเลยการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดสะท้อนถึงการตั้งใจของทีมผู้จัดด้วยนะครับรวมถึงความสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของเราครับโดดเด่นบนเวทีนานาชาติจริงๆครับโดยเรื่องนี้ทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับถึงผลสำเร็จนะครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ครับและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพต้องบอกแบบนี้ครับว่าได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาตินะครับทั้งสื่อด้านกิจการระหว่างประเทศสื่อด้านเศรษฐกิจนะครับสื่อด้านสังคมสื่อด้านธุรกิจต่างๆทั่วโลกนะครับเขาก็เดินทางมาก็ได้มีการเผยแพร่บทวิเคราะห์นะครับไปเมื่อวันที่12ตุลาคมชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ มีบทวิเคราะห์นึงที่น่าสนใจครับซึ่งต้องบอกว่าสะท้อนถึงบทบาทของประเทศไทยนะครับแล้วก็สะท้อนถึงบทบาทของเอเชียต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพทั้งด้านการเงินของโลกโอกาสที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมนะครับกับการแลกเปลี่ยนแนวทางเรื่องของการรับมือเรื่องความท้าทายทางเศรษฐกิจโดยบทความนี้ครับเขายังได้มีการกล่าวชื่นชมนะครับเจ้าภาพซึ่งต้องบอกว่าจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเรื่องของการประสานงานทั้งข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องสำคัญครับนอกเหนือจากการเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วเนี่ยยังมีโอกาสสำคัญในการที่มีส่วนร่วมนะครับเสนอแนวทางโครงสร้างเชิงนโยบายที่สามารถจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจระดับโลกด้วยนะครับรวมถึงเรื่องนี้สื่อต่างชาติครับเขาก็ให้ความสนใจกับบทบาทของประเทศไทยดังนั้นครับจะสังเกตเห็นเลยว่าสปอตไลท์ก็สาดส่องมาที่ประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่เราก็ได้โชว์ศักยภาพความเป็นไทยอาหารไทยวัฒนธรรมไทยนะครับรวมถึงการแสดงต่างๆที่เรียกว่ามีการโชว์ภายในงานนี้ด้วยเหล่านี้ครับเขาเรียกเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับการต้อนรับที่มีน้ำจิตน้ำใจนะครับรอยยิ้มต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าเป็นเสน่ห์ที่ต่างชาติเนี่ยมีความประทับใจสื่อต่างชาติก็เลยยกย่องครับว่าประเทศไทยจัดงานครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026นะครับซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยของเราครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่านี่คืออีกความภาคภูมิใจครับของพวกเราคนไทยในการที่เราก็เป็นเจ้าภาพนะครับหรือว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับนักท่องเที่ยวนะครับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งจากทั่วโลกเนี่ยมากว่า191ประเทศทีแรกเขาบอกประมาณ 15,000 คนแต่ตอนนี้เขาบอกเป็น 20,000 เกิน 20,000 ไปอีกนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งด้านการเงินการคลังการลงทุนระดับโลกที่ปักหมุดหมายครับมาประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เรียกว่ามีแต่เสียงชื่นชมทั้งเรื่องของการจัดงานทั้งเรื่องของการบริการทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ทุกๆภาษาด้วยเขาบอกว่าจัดงานครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวดังนั้นครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับที่ได้ติดตามกันมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่หลายๆท่านเลยก็ส่งมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อกี้นี้มองไปนอกห้องจัดรายการปรากฏมืดครึ้มเลยทีเดียวมีข้อความบอกว่าแถวๆบ้านพระราม2ค่ะพี่บอลฝนตกนะครับก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับมีคุณรจนาบุรณกิตตินะครับทักทายมาแล้วก็กดถูกใจอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วก็แชร์ไลฟ์ด้วยบางท่านบางคนก็ลงกรุ๊ปลงกลุ่มนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลที่สร้างสรรค์นะครับเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันครับก็มีข้อความส่งมานะครับจากหลากหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับที่กำลังติดตามอยู่ล่าสุดอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับจากการประชุมครั้งนี้ครับวันนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่การประชุมประจำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026ครับนอกเหนือจากเสียงชื่นชมไปทั่วโลกแล้วเนี่ยวันนี้ครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint นะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้หลายๆคนว่าเอ๊ะคืออะไรคุณบอลตรงนี้ครับต้องบอกว่าคือพิมพ์เขียวกรุงเทพมหานครที่จะทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารโลกและ IMF ตรงนี้ครับ Bangkok Blueprint เนี่ยก็คือกรอบแนวทางการดำเนินงานระดับสูงเพื่อรับมือกับการฉ้อโกงเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีไซเบอร์

เบอร์ผ่านแนวทางต่างๆครอบคลุมทั้งระบบนิเวศนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็มีความเสี่ยงในหลายๆมิติทั้งในส่วนของการต้องรับมือนะครับกับเรื่องนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยความร่วมมือระหว่างประเทศจึงถือว่าเป็นมาตรการสำคัญนะครับที่จะป้องกันรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ระบบขั้นสูงเพื่อลดจุดเปราะบางแล้วก็เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินนะครับอย่างที่บอกวันนี้มีการเปิดตัวครับ Bangkok Blueprint เพื่อยกระดับโลกในเรื่องของการสกัดกั้นภัยสแกมเมอร์นะครับ Bangkok Blueprint เนี่ยเน้นเลยสกัดกั้นเรื่องอาชญากรรมข้ามแดนนะครับเรื่องของความเสี่ยงต่างๆในทุกๆมิติการช่อโกงที่อาศัยเทคโนโลยีไซเบอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์จากพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับโดยประธานกลุ่มธนาคารโลกครับก็จะเข้าร่วมกับนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและผู้นำทางด้านการเงินเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนามีการหารือเกี่ยวกับวิธีการต่างๆการจัดหาเงินทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีการค้ำประกันการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์การปฏิรูปนโยบายสามารถที่จะลดความเสี่ยงครับแล้วก็เกิดการสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆทั้งการค้าการลงทุนนะครับดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนเข้าสู่ตลาดใหม่ๆนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์อีกหนึ่งเรื่องซึ่งการประชุมประจำปีของธนาคารโลก World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF วันนี้ครับจัดขึ้นเป็นวันที่3อย่างที่นำเรียนว่าเราเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมครับวันจันทร์ที่12อังคารที่13จนมาถึงวันนี้ครับวันที่14ตุลาคมประเทศไทยของเราครับก็มีการเปิดตัววันนี้การแถลงข่าวรายงานการคลังโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่าประเด็นสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ทั้งเรื่องของการป้องกันเรื่องของความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์เรื่องของภาระดอกเบี้ยที่หลายๆคนมองว่าตอนนี้ดอกเบี้ยก็เพิ่มสูงขึ้นมองตรงนี้ครับเรื่องของการปรับต่างๆนะครับที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกกลุ่มก็ต้องติดตามกันนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญอย่างที่บอกวันนี้มีการเปิดตัว Bangkok Blueprintพิมพ์เขียวกรุงเทพซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารโลกและ IMF ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานระดับสูงเพื่อรับมือกับเรื่องราวของสแกมเมอร์การช่อโกงที่อาศัยเทคโนโลยีไซเบอร์ผ่านแนวทางครอบคลุมทั้งระบบนิเวศนะครับรวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วก็เกิดความเสี่ยงนะครับทั้งหลายภาคส่วนเสี่ยงต่างๆก็ต้องมีการรับมือซึ่งก็ต้องมีการประสานความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเกิดการร่วมมือกันระหว่างประเทศแล้วก็ก่อให้เกิดมาตรการในการป้องกันรวมถึงเทคโนโลยีระดับขั้นสูงนะครับเพื่อที่จะลดจุดเปราะบางแล้วก็เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับเป็นกรอบสำคัญนะครับที่หลายๆคนก็ได้มีการส่งข้อมูลเข้ามาด้วยบอกติดตามทุกวันนะครับแล้วก็มีการสรุปประเด็นสำคัญที่จากการประชุมนะครับเรื่องราวของการประชุมสำคัญในครั้งนี้ด้วย IMF World Bank 2026และแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญซึ่งหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้มีการร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในงานสำคัญครั้งนี้ IMF World Bank 2026ซึ่งเป็นการชูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเสริมพลังประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็รับมือกับความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครับซึ่งจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMFและกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษคือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสสช.นะครับประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็แขกผู้มีเกียรติมากมายจากทั่วโลกครับก็เข้าร่วมงานในครั้งนี้หลักใหญ่ใจความครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูล
ูลนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของความมุ่งมั่นของประเทศไทยนะครับในการที่ให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการพัฒนาเสริมสร้าง

ความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้ครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับเกิดความขัดแย้งกันมากมายจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับประเทศไทยครับแนวคิดสำคัญที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโดยตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาสะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของความรู้แล้วก็คุณธรรมซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาในปัจจุบันด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังกล่าวต่ออีกครับว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแสดงให้เห็นแล้วว่าความก้าวหน้าไม่ควรวัดแค่เรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรจะครอบคลุมถึงความเข้มแข็งความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายซึ่งกำลังเกิดขึ้นในอนาคตโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์นะครับเรื่องของการพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในงานนี้แหละนะครับในงาน IMF World Bankกลุ่ม2026ชูหลักใหญ่ใจความก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนนะครับแน่นอนว่าข้อความต่างๆก็เดินทางมาส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับบอกว่าติดตามเรื่องของการประชุมต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีประเด็นสำคัญต่างๆมากมายนะครับจากการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้แล้วก็ทุกๆประเด็นครับก็มีประโยชน์นะครับที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยแต่นอกเหนือจากเรื่องของการประชุมครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีหนึ่งภารกิจสำคัญด้วยเชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามในเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเอาไว้เรื่องราวของเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานครับในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากครับเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็กล่าวบอกว่าในนามของคนไทยทุกคนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนางเกษรินทร์ที่ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากรัฐบาลครับตระหนักถึงความเดือดร้อนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลครับได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกลุ่มนะครับซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนครับที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทนะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับนี่คือ3ภัยธรรมชาติที่เรียกว่าดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการครับในการนำเอาระบบประกันภัยเนี่ยมาเป็นกลไกในการรับรองความเสี่ยงแล้วก็บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เรียกว่าหลายๆคนก็ไม่อยากให้เกิดภัยธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็มาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนครับที่ได้รับความเสียหายเนี่ยได้รับการเยียวยาได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีท่านนายกบอกเพิ่มเติมครับบอกว่าการจ่ายสินไหมทดแทนในวันนี้ถือว่าเป็นรายแรกนะครับของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนครับได้มั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยได้เตรียมไว้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใยด้วยความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับนี่คือเรื่องจริงที่รัฐบาลทำจริงแล้ว

0: ทั้งเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เรียกว่าทีมข่าวอัพข้อมูลกันตลอดครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พอเกิดเหตุอุทกภัยเนี่ยแน่นอนว่าความเดือดร้อนก็ต้องมีการเยียวยาล่าสุดครับวันนี้มาติดตามกันสักนิดนึงคุณผู้ฟัง14ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับได้มีการเผยยอดโอนนะครับย้ำเลยยอดโอนเงินเยียวยาโอนสำเร็จแล้วครับวันนี้นะคุณผู้ฟังวันนี้300,000ครัวเรือนเป็นเงินนะครับเป็นเงินนะวันนี้นะครับ2,409,836,000นี่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเอาเลขกลมๆกันละกัน2,409ล้านนะครับฟังไม่ผิดนะครับวันนี้ไปดูเพิ่มเติมในทุกๆเพจเลยนะครับก็ลงเอาไว้นะครับเป็นข้อสั่งการสำคัญโอนไป 2,000 กว่าล้านนะครับวันนี้เรียกว่ามีข้อความเยอะแยะเลยบอกได้รับแล้วครับขอบคุณท่านนายกอนุทินนะครับบอกได้รับแล้วขอบคุณคณะรัฐบาลด้วยที่ดูแลในยามที่เดือดร้อนนะครับบอกว่าจะนำเงินตรงนี้ก็ไปใช้ในเรื่องจำเป็นนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเยียวยาความเดือดร้อนจากอุทกภัยด้วยโดยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านได้เปิดเผยนะครับบอกปภ.และธนาคารออมสินครับได้ส่งข้อมูลนะครับแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรียกว่าธนาคารออมสินนี่โอนนะครับให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วเนี่ยกว่า 306,384 ครัวเรือนนะครับก็เป็นเงินกลมๆตัวเลขนะครับ 2,000 กว่าล้านนะครับต้องบอกว่า 2,000 กว่าล้านครอบคลุม39จังหวัดนะครับโดยปภ.ก็ได้มีการส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลให้กับออมสินออมสินก็โอนเงินให้กับประชาชนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็จะทำแบบนี้ครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องราวของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็กดติดตามไว้นะครับในเพจของสวท.ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังจะได้รู้ว่าเขาจะมีการสรุปแบบนี้ครับสรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี2569ตามมติครม.นะครับประจำวันที่นะครับอย่างเช่น13ตุลาคมที่ผ่านมาเราก็จะมารายงานว่าโอนไปเท่าไหร่กี่ครัวเรือนนะครับจำนวนเงินเท่าไหร่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอินโฟกราฟิกที่ชัดเจนนะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังก็จะได้มาดูรายละเอียดกันนะครับว่าโอนสำเร็จแล้วกี่รายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับก็มาติดตามกันได้อ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: เมื่อกี้นี้มีหลายคนนะครับฟังเพลงอยู่แล้วก็บอกชอบมากเพลงนี้เปิดบ่อยๆนะครับคึกคักดีแล้วก็เป็นเพลงที่เรียกว่าอยู่ในห้วงเวลาสำคัญด้วยที่พวกเราได้เป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือที่เราคุ้นกันก็คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพลงที่จังหวะก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับบางคนก็โยกมีร้องตามไปด้วยบางคนก็เรคคอร์ดเพลงไปด้วยนะครับเอาไปเปิดในที่ต่างๆด้วยเรียกว่าถูกอกถูกใจกันนะครับทำให้เป็นเพลงฮิตไปเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ได้ฟังกันอีกแต่นอกเหนือจากการเปิดเพลงที่เข้ากับบรรยากาศแห่งความคึกคักในห้วงเวลานี้แล้วกับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการชูวิสัยทัศน์เรื่องสำคัญด้วยเพื่อที่จะดันเศรษฐกิจไทยของเราครับให้เติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand บนเวทีคู่ขนาน IMF World Bank Annual Meetings 2026เพื่อที่จะผลักดันเศรษฐกิจไทยของเราครับให้เติบโตนะครับโดยวันนี้ครับ14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งต้องบอกว่าเนี่ยครับคือเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลได้ประกาศยุทธศาสตร์สำคัญ Future Ready Thailand นะครับแน่นอนมุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนโดยรัฐบาลครับเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะครับทั้งเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาผลักดันภาคเกษตรครับสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าพวก AI เหล่านี้ครับเข้ามาแล้วก็มีการผลิตเรื่องราวสำคัญต่างๆเพื่อต่อยอดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเหล่านี้ก็จะมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขนะครับภาคของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงแล้วก็สร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติทั้งอาหารทั้งด้านพลังงานด้านการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดครับทั้งนี้ครับรัฐบาลก็ได้เดินหน้าโครงการสำคัญต่างๆมากมายนะครับเพื่อทลายอุปสรรคแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนพร้อมเร่งกระบวนการการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับประเทศมาตรฐานของประเทศโดยเน้นย้ำครับว่าความสำเร็จสูงสุดนะครับไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนเท่านั้นครับแต่สะท้อนผ่านเรื่องของเทคโนโลยีการสร้างงานที่มีคุณภาพการเพิ่มรายได้การวัดเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับยังมีอีกหลายๆเรื่องราวข้อความก็ทยอยส่งมาต่อเนื่องกันเลยนะครับมาดูข้อความกันนิดนึงคุณผู้ฟังในเพจของเราที่หลายๆท่านเลยนะครับก็ส่งข้อมูลแล้วก็ทักทายมาบอกวันนี้คุณป้าลำไยด้วยนี่นะครับติดตามทุกวันเลยนะครับแม้ว่าบางพื้นที่ก็จะมีการรายงานเรื่องของฝนฟ้าที่ตกต่อเนื่องกันอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปว่าในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูข้อความที่ส่งมาอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยคุณดาวอรุณกมลคุณปราณีนะครับคุณพิสมัยบอกตอนนี้คุณบอลฝนตกหนักมากที่ราชบุรีนะครับก็แจ้งข่าวมาด้วยนะครับตอนนี้บอกขณะที่ฟังรายการอยู่ก็มีฝนตกหนักเลยนะครับแล้วก็มีคุณจรินีนะครับอยู่ที่ภาษีเจริญฝนตกเช่นเดียวกันครับฟ้าก็แรงด้วยนะครับดูแลสุขภาพฝนตกในหลายๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ดังนั้นก็ดูแลเรื่องของการขับรถนิดนึงนะครับใครที่ใช้รถใช้ถนนครับต้องใจเย็นๆแล้วก็เดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายบางคนเลิกงานนะครับบางคนก็ ็กำลังออกกำลังกายอยู่ก็มีนะครับหรือว่าบางคนก็ถึงบ้านแล้วนะครับก็เปิดฟังกันพูดถึงการประชุม IMF World Bank 2026ทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับล่าสุดท่านก็ได้มีการโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีโลกชูยุทธศาสตร์เรื่อง AI นะครับในงานนี้แหละการประชุม IMF World Bank 2026โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านได้มีการเสนอแนวทางการขับเคลื่อน AI ของไทยของเราครับบนเวทีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมสำคัญแล้วก็แน่นอนว่าก็มีสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะครับจับตาเรื่องการประชุมครั้งนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับปักหมุด3เป้าหมายหลักครับท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ่ะเรื่องแรก AI in all นะครับคือมุ่งเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจที่มีอยู่อ่ะยกตัวอย่างเช่น AI นกกระซิบแหมบนแอปพลิเคชันถุงเงินทุกท่านก็คงจะเห็นใช่ไหมฮะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส6040ร้านค้าจะมีเรื่องของแอปถุงเงินนะครับแล้วก็จะมี AI อยู่ก็คือ AI นกกระซิบนะตรงนี้ครับเป็นประโยชน์กับร้านค้ามากๆเลยประเมินเรื่องของต้นทุนประเมินเรื่องของผลกำไรเช็คเรื่องของสต็อกเห็นไหมฮะง่ายมากต้องบอกว่าคุณพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนี่ถูกอกถูกใจครับกับแอปพลิเคชันถุงเงินในส่วนของ AI นกกระซิบเพราะว่าเป็นการต่อยอดข้อมูลทางธุรกิจตรงนี้คือการเพิ่มโอกาสแน่นะครับให้เข้าถึงสินเชื่อได้ด้วย AI in all นะครับเรื่องที่2 all in AI มุ่งนะครับเรื่องของการเปลี่ยนการลงทุน data center และ cloud ให้เป็นงานคุณภาพสำหรับคนไทยผ่านโครงการ skill bridge นะครับคือการเชื่อมโยงพัฒนาทักษะแรงงานกับความต้องการของภาคธุรกิจนะครับโดยมี42โครงการแล้วคุณผู้ฟังที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนกว่า 2,030 ล้านบาทครอบคลุมแผนเรื่องการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ลดต้นทุนการเข้าถึง AI สำหรับ SME และสตาร์ทอัพด้วยนี่ก็เป็นประโยชน์อีกแล้วที่เกิดขึ้นจากการประชุม IMF World Bank Group 2026อีกเรื่องนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวจากงานนี้ IMF World Bank Group นะครับเรื่องของท่านเอกนิติธันประภาสที่ได้มีการโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีโลกในงานนี้ครับ IMF World Bank Group นะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องที่3นะครับเป้าหมายหลักที่3ทั้งเรื่องของการยกระดับงานสร้างงานใหม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ประโยชน์ AI for all มุ่งช่วยเหลือแรงงานและก็ธุรกิจที่อาจจะบางคนบอกปรับตัวไม่ค่อยทันไม่เป็นไรนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังติดปีกโอกาสควบคู่กับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ก็เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนและก็ที่สำคัญต้องมาพร้อมกับการปกป้องนะครับรัฐบาลก็มุ่งป้องกันอาชญากรรมเรื่องของการหลอกลวงทางดิจิทัลเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World BankIMF ธนาคารพัฒนาพหุภาคีและนานาประเทศเพื่อให้ AI ครับสร้างนะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้นะครับแล้วก็เรียกว่าสร้างความยั่งยืนในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับแน่นอนว่านี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเกิดขึ้นจากประโยชน์ล้วนๆเลยของงานนี้นะครับ IMF World Bank 2026การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งต้องบอกว่าเสียงชื่นชมนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะครับเขาบอกโอ้จัดงานดีมากนะครับทั้งระบบการดูแลนะครับผู้เข้าร่วมงานระบบ security ความปลอดภัยนะครับเรื่องของการโชว์เรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆการดำเนินงานการจราจรต่างๆทุกมิติเลยก็ต้องบอกว่าเสียงชื่นชมไปทั่วโลกจริงๆสำหรับการจัดงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ยังคงเดินหน้าส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจต่างๆเรียกว่ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เรียกบางคนก็กดถูกใจนะครับบางคนก็แชร์ลงกลุ่มนะครับหรือว่าโทรศัพท์มาเพิ่มเติมกันนะครับที่02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ก็ฝากติดตามนะครับใครที่อาจจะยังไม่ได้กดถูกใจก็ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดครับทุกเรื่องราวที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ทุกเรื่องราวที่นำมาซึ่งการยกระดับ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่ามีอีกหลายๆเรื่องราวนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องราวสำคัญต่างๆนี่ทยอยนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมขอบคุณด้วยนะครับที่เรียกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรตินะครับแก่นายธามันซันมูกาลัตนำนะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลแล้วก็เข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานสำคัญโดยการเดินทางมาเยือนของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้ครับบอกว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการเดินทางเยือนไทยครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีสิงคโปร์นะครับทั้งสองประเทศครับทั้งไทยแล้วก็สิงคโปร์ยืนยันครับถึงความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เราจะมองไปข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการหลอกลวงออนไลน์เรื่องเหล่านี้ครับถูกหยิบยกมาพูดถึงแล้วก็เดินหน้าในการปราบปรามนะครับทั้งเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองไม่ว่าจะเป็นมุมมองความมั่นคงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือถึงการประสานความร่วมมือในโอกาสที่สิงคโปร์และไทยก็จะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนนะครับในปี2570แล้วก็2571ตามลำดับเป็นการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและบทบาทของอาเซียนให้เกี่ยวกับการรับมือนะครับกับความท้าทายในระดับภูมิภาคและก็ในระดับโลกด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามกันอยู่นะครับหลายพื้นที่เลยคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็เรียกว่าเพิ่มเติมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ที่บอกไปจุดสำคัญต่างๆครับที่เรียกว่ามีข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมแล้วก็ส่งเรื่องราวสำคัญต่างๆมาได้ขณะเดียวกันครับแน่นอนความสำเร็จอย่างที่บอกไปทางด้านของท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลครับซึ่งได้มีการเผยข่าวดีบอกเลขาธิการ OECD ยกไทยเป็นหนึ่งในความสำเร็จของภูมิภาคนะครับชี้การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group เนี่ยสะท้อนพัฒนาการและบทบาทของไทยในเศรษฐกิจโลกพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลเพื่อเดินหน้าการเข้าเป็นสมาชิกOECD นะครับล่าสุดนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยถ้อยแถลงของเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือชื่อย่อก็คือOECD ในการเปิดงาน Future Ready Economy นะฮะ2026ซึ่งต้องบอกว่าที่นำเรียนไปแล้วก็เป็นกิจกรรมทางการคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026นะครับตรงนี้สะท้อนเรื่องของการยอมรับในพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับที่เติบโตการเพิ่มบทบาทนะครับที่ต้องบอกว่าทั้งไทยเองและก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องของเศรษฐกิจโลกทางด้านของเลขาธิการ OECD ได้กล่าวด้วยครับบอกว่าสัปดาห์นี้บทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมระบุด้วยครับว่าการที่ไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีตรงนี้ครับถือว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง1เลยคือความก้าวหน้าของประเทศไทย2ความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ครับท่านเลขาธิการ OECD ก็ยังยกย่องประเทศไทยบอกเป็น1ในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการ เติบโตนะครับคุณภาพชีวิตของคนไทยตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับบอกการเข้าเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ OECD เองเนี่ยยังมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าแน่นอนสิ่งที่เลขาธิการ OECD กล่าวนะครับมองถึงประเทศไทยจัดงานครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกสะท้อนถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งในมิติของเศรษฐกิจศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับโลกบทบาทของประเทศไทยนะครับที่สปอตไลท์จากทั่วโลกเนี่ยเรียกว่าสาดส่องมาที่ประเทศไทยแน่นอนตรงนี้คือมาตรฐานสำคัญที่ประเทศไทยก็แสดงศักยภาพให้โลกได้เห็นนะครับถึงเรียกว่ามาตรฐานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทางด้านของเลขาธิการ OECD ก็ยกย่องไทยเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญของภูมิภาคนะครับจากเพจของ NBT Connect นะครับก็ได้มีการสรุปเรื่องนี้เอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ยังมีการชื่นชมพัฒนาการเศรษฐกิจไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์นะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงนะครับหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนก็มีการพูดถึงนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์กันละกันวันนี้นะครับมีคนพูดถึงเรื่องของโอเลี้ยงคุณผู้ฟังชอบดื่มไหมครับส่วนตัวบอลชอบมากมันชื่นใจจริงๆนะครับชื่นใจมากๆเลยแน่นอนครับข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานเสวนา CNN นะครับซึ่งต้องบอกว่าเนื้อหาสาระบนเวทีเนี่ยหลายๆคนก็ชอบอกชอบใจกันนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับต้องบอกว่าหยิบสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ต้องบอกทานง่ายทุกคนรู้จักกันนะครับท่านนายกบอกแบบนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลแนะนำเครื่องดื่มตอนนี้เป็นไวรัลเลยบอกผมขอแนะนำให้พวกคุณได้ลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยเขาเรียกว่าโอเลี้ยงนะครับโอ้โหตอนนี้ขายดีมากแอบบอกหลายคนบอกว่าพอท่านนายกชูซอฟต์พาวเวอร์โอเลี้ยงเนี่ยพอคุณได้ชิมมาแล้วนะรับรองคุณจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยส่วนตัวนี่ชอบมากนะครับเรียกว่ากลมกล่อมแล้วก็เวลาที่ทานกับอาหารนะมันจะเพิ่มอรรถรสในการทานข้าวนี่นะครับรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้หลายคนพอบอกว่าดื่มโอเลี้ยงดังที่ท่านนายกอนุทินบอกปุ๊บเนี่ยรถเข็นนะขายดีร้านกาแฟเก่าแก่ต่างๆในชุมชนต่างๆนี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าโอเลี้ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นกาแฟโบราณครับที่มีรากวัฒนธรรมจีนผสมกลมกลืนอยู่ในสังคมไทยนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนบอกเสน่ห์ของโอเลี้ยงนะครับคือทานแล้วเนี่ยสดชื่นนะครับทานแล้วเนี่ยบางคนบอกช่วยเจริญอาหารด้วยเมล็ดกาแฟคั่วผสมตามสูตรของแต่ละร้านเนี่ยถูกนำมาใส่ถุงกลองใช่ไหมแล้วก็เวลารินน้ำร้อนผ่านเนี่ยมันจะได้แบบรสชาติที่กลมกล่อมเข้มข้นหลังจากนั้นพอเราเติมน้ำตาลแล้วก็เทลงแก้วที่ใส่น้ำแข็งนะบางร้านบางสูตรเนี่ยบอกเลยกลิ่นหอมมากบางคนข้อความมาบอกน้ำลายไหลเลยอยากทานโอเลี้ยงอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินบอกเลยทีเดียวนะครับก็มีหลายร้านครับคุณผู้ฟังโอเลี้ยงนะครับกาแฟดำเย็นแบบไทยนะครับที่รสชาติกลมกล่อมแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ก็เรียกว่าถูกอกถูกใจหลายแต่หลายคนเลยเย็นวันนี้ทานข้าวเย็นควบคู่กับโอเลี้ยงส่งข้อความมานะครับมีข้อความส่งมาเพิ่มเติมข้อความที่เรียกว่าเดินหน้าในการที่จะติดตามข้อมูลแล้วก็ข่าวสารนะครับสำคัญต่างๆส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันได้ครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่คุณผู้ฟังติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนว่าเรื่องราวสำคัญการประชุมสำคัญนะครับผู้บริหารธนาคารโลกก็ได้มีการหารือกับท่านอัยการสูงสุดไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางด้านกฎหมายเรื่องของ AI เดินหน้ารับมืออาชญากรรมออนไลน์นะครับทางด้านของนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนรองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกครับพร้อมด้วยหัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรธอัยการสูงสุดณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการหารือคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของความร่วมมือด้านกฎหมายการ แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับหลักนิติธรรมหลักธรรมาภิบาล นะครับแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแน่นอนว่านี่ก็เป็นเรื่องสำคัญโดยเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนครับบอกมีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะว่าความยากลำบากในการดำรงชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมพร้อมการคาดหวังว่าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับของประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าใครที่ติดตามกันอยู่นะครับก็มีข้อมูลต่างๆส่งมานะครับแล้วก็ประสานเรื่องราวต่างๆกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวทางด้านของการจ่ายเงินเยียวยานะครับก็หลายพื้นที่นะครับที่มีการจ่ายเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีข้อความส่งมาบอกว่าได้รับเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้วนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เพราะวันนี้ก็มีการโอนไปหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกกันไปเข้าไปดูในเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการอัพข้อมูลนะครับแนะนำในหลายพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันครับปภ.ก็แนะนำเรื่องของพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือน้ำท่วมอย่างปลอดภัยอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนเพราะว่ามองไปนอกห้องจัดรายการตอนนี้มีข้อความส่งมาบอกฝนตกหนักในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำประชาชนที่อาศัยครับในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมนะครับเพราะต้องติดตามข้อมูลทั้งสภาพอากาศการปฏิบัติตามคำแนะนำทางราชการรวมถึงการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเอาไว้ในช่วงเวลาที่อาจจะเกิดน้ำท่วมนะครับแล้วก็วางแผนการอพยพออกนอกพื้นที่อย่างปลอดภัยเรื่องนี้ครับนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านเปิดเผยว่าแม้ในห้วงเวลานี้ระดับน้ำที่ท่วมจะเริ่มลดลงแต่ในขณะเดียวกันหลายจุดก็ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้นะครับอย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าก็แน่นอนจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นครับเพื่อความปลอดภัยปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะพี่น้องประชาชนนะครับที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต้องเตรียมรับมืออุทกภัยโดยการติดตามข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่อาทิเรื่องของการพยากรณ์อากาศการประกาศแจ้งเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดอาจจะต้องสังเกตนิดนึงคุณผู้ฟังเรื่องความผิดปกติทางธรรมชาติหากเกิดว่ามีฝนตกต่อเนื่องนะครับเรียกว่าเรนบอมที่เราพูดกันภาษาที่เรารู้จักคือเรนบอมโอ้ตกลงมาเช้าถึงเย็นแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะหยุดเลยอย่างเงี้ยนะครับเราต้องสังเกตอันนี้ต้องสังเกตแล้วก็หากมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำเนี่ยมีสีขุ่นหรือว่าน้ำเนี่ยครับเปลี่ยนสีเดียวกับสีดินภูเขานะครับตรงนี้ท่านต้องเตรียมนะครับต้องสังเกตแล้วก็เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นระดับน้ำท่วมแล้วก็ต้องอพยพนะทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายพาหนะไปยังจุดที่ปลอดภัยท่านต้องจัดเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคเอาไว้ยามฉุกเฉินด้วยยารักษาโรคเอกสารนะครับที่จำเป็นรวมถึงการเสริมกระสอบทรายจัดวางแนวคันกั้นน้ำเสริมคันดินบริเวณรอบๆบ้านตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันกระแสไฟรั่วไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกด้วยเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้มองข้ามเลยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่บางทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราประมาทไปอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับดังนั้นก็ย้ำเตือนกันหน่อยนึงนะครับสำหรับชาวเรือผู้ประกอบการทางทะเลครับควรงดประกอบกิจกรรมทุกชนิดที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีสภาพอากาศแปรปรวนทะเลที่มีคลื่นลมแรงนะครับเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อเนื่องนะครับเวลาช่วงนี้เดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี256918ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ยากหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิด Thailand Pavilion น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาประเทศในงาน IMF World Bank 2026เอกนิติชู AI สร้างงานเพิ่มรายได้คนไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและสังคมสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและศักยภาพของไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสังคมอายุยืนรวมถึงกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยด้านดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นำเสนอแนวทางขับเคลื่อน AI โดยไทยมุ่งขับเคลื่อน AI ใน3เป้าหมายได้แก่ All in AI AI in All และ AI for Allยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์พร้อมทั้งปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมทั้งเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank IMF ธนาคารพัฒนาพหุภาคีและนานาประเทศเพื่อให้ AI เป็นเครื่องมือสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มผลิตภาพทั้งภาคเกษตรการผลิตสุขภาพท่องเที่ยวการเงินโลจิสติกค้าปลีกและ SMEขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงนอกจากนี้เวทีการเสวนาเยาวชนกับแหล่งการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของเอเชียในยุค AI ยังเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของเยาวชนต้องครอบคลุมมากกว่าความรู้และทักษะการใช้ AI โดยต้องพัฒนาการศึกษาและทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตเพิ่มโอกาสในการได้รับประสบการณ์การทำงานและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการศึกษาที่มีคุณภาพเอกนิติชูแบงคอกบลูพริ้นท์สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลยกไทยเป็นทรัสต์คอนเนคเตอร์เชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความแบ่งขั้วดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยแนวนโยบายการเงินการคลังและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยจะมีการนำเสนอแพลตฟอร์มการต่อสู้กับสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพราะอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทั่วโลกเพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทั่วถึงข้ามพรมแดนระหว่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมขยายผลไปปรับใช้ในความร่วมมือระหว่างประเทศและนำเสนอ Bangkok Blueprint for Frost Resident Financial Services ในการประชุม IMF World Bank 2026ในวันที่14ตุลาคม2569เพื่อร่วมกันป้องกันและสกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ดร.เอกนิติยังได้กล่าวในงาน Building Resilience in a Fragmented World โดยชี้ว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจทั้งการค้าการเงินและการลงทุนจึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินให้เข้มแข็งลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพื่อเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้เกิดการลงทุนจริงตลาดและพันธมิตรที่มากขึ้นเปิดโอกาสในการส่งออกและการลงทุนประเทศไทยสามารถใช้บทบาท Trusted Connector ผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความไว้วางใจและรักษาระบบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกา พร้อมเสนอให้อาเซียนเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนอาหารการผลิตโลจิสติกการเงินดิจิทัลสุขภาพและทักษะและทำให้ผลประโยชน์จากการเชื่อมต่อนั้นกลับมาถึงกลุ่ม SMEและชุมชนในประเทศเพื่อยกระดับประชาชนการจ้างงานและบริการก้าวสำคัญของข้าวไทยกรมการข้าวเดินหน้าจับมือสถานกงสุลใหญ่เจดดาห์เปิดตลาดซาอุดีอาระเบียควบคู่ยกระดับงานวิจัยสู่นานาชาติอธิบดีกรมการข้าวได้เข้าหารือร่วมกับกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อผลักดันความร่วมมือทั้งมิติการค้าและวิชาการเดินหน้าพาข้าวไทยเติบโตในตลาดตะวันออกกลางอย่างยั่งยืนมี4ประเด็นสำคัญจากการหารือดังนี้ 1. เชื่อมตรงตลาดค้าข้าวสู่ซาอุสถานกงสุลใหญ่พร้อมเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าและผู้กระจายสินค้าในซาอุดีอาระเบียโดยตรงเพื่อให้เกิดการเจรจาการค้าจริงและสร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง2. เปิดพื้นที่โชว์คุณภาพข้าวไทยณเมืองเจดดาห์เตรียมนำผลิตภัณฑ์ข้าวไทยคุณภาพดีไปจัดแสดงที่ห้างเจดดาห์ดราก้อนพาเลสเพิ่มการรับรู้ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นโดยจุดเด่นคือผู้ประกอบการในพื้นที่มีใบอนุญาตนำเข้าพร้อมเดินเรื่องได้ทันทีและไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดวางสินค้า 3. ผนึกกำลังวิจัยร่วมกับKing Abdullah University of Science and Technology เตรียมดึงศักยภาพมหาวิทยาลัยชั้นนำของซาอุมาร่วมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านข้าวรวมถึงเปิดมิติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนร่วมกัน 4. เตรียมลงนาม MOU ฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุตั้งเป้าจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกับKing Abdullah University of Science and Technology ในงาน Thai Festival ณเมืองเจดดาห์เพื่อเป็นจุดหมายสำคัญในวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยซาอุดีอาระเบียพร้อมประกาศศักยภาพงานวิจัยข้าวไทยสู่สายตาชาวโลกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งประสานตำรวจฮ่องกงขยายผลเครือข่ายข้ามชาติจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีพันตำรวจเอกทรงเอกพัชรวิทย์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีกองกำลังตำรวจฮ่องกงจับกุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีในฮ่องกงว่าจากการประสานงานไปยังตำรวจฮ่องกงได้ยืนยันในรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการของขบวนการผลการจับกุมผู้เกี่ยวข้องตลอดจนของกลางและพยานหลักฐานที่ตรวจพบในการปฏิบัติการดังกล่าวโดยทางตำรวจฮ่องกงให้ข้อมูลว่าขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่ภายในเครือข่ายทั้งการจัดหาหญิงไทยเดินทางไปฮ่องกงการติดต่อและนัดหมายลูกค้าตลอดจนการรวบรวมรายได้จากการค้าประเวณีโดยใช้แอปพลิเคชันเทเลแกรมเป็นช่องทางติดต่อกับลูกค้าและจัดให้หญิงไทยค้าประเวณีตามโรงแรมในย่านจิมซาจุยขณะที่สถานที่ที่ใช้ควบคุมและสั่งการเครือข่ายตั้งอยู่ในเขตทุนเหมินซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงได้เข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวรวมทั้งที่พักของสมาชิกเครือข่ายและจุดอื่นที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้ต้องสงสัยและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีมีการแถลงผลเมื่อวันที่10ตุลาคม2569ว่ามีผู้ถูกจับกุมรวม16รายในจำนวนนี้เป็นหญิงไทย9รายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดเงินสดประมาณ13ล้านดอลลาร์ฮ่องกงรถยนต์2คันและอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องประมาณ 5.17 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงรวมทั้งตรวจพบหลักฐานการติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และรายการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเร่งประสานข้อมูลกับตำรวจฮ่องกงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบบทบาทของบุคคลในเครือข่ายและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการสืบสวนขยายผล ถึงผู้ร่วมขบวนการในไทยและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายพร้อมฝากเตือนประชาชนที่ประสงค์เดินทางไปทำงานในต่างประเทศให้พิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนายจ้างบริษัทจัดหางานลักษณะงานค่าจ้างและเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ชัดเจนรวมทั้งดำเนินการเรื่องวีซ่าและการอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศหรือเขตปลายทางอย่าหลงเชื่อคำชักชวนหรือข้อเสนอรายได้สูงผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ตรวจสอบและควรระมัดระวังผู้ชักชวนที่อ้างว่าสามารถเดินทางด้วยสถานะนักท่องเที่ยวแล้วเข้าทำงานได้ทันทีหากถูกหลอกลวงยึดหนังสือเดินทางจำกัดเสรีภาพบังคับให้ทำงานหรือแสวงหาประโยชน์ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยที่รับผิดชอบเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยเร็วขยายจุดบริการอาชีวอาสา140จุดทั่วประเทศเร่งช่วยผู้ประสบภัยทั้งอาหารน้ำดื่มซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะพร้อมกระจายข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงบริการร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวอาสารวม140จุดระหว่างวันที่27กันยายนถึง30ตุลาคม2569เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นทั้งการจัดอาหารและน้ำดื่มซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะและเครื่องมือประกอบอาชีพที่ได้รับความเสียหายตลอดจนตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าข้อมูลณวันที่12ตุลาคม2569พบว่ามีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวม 1,228 แห่งใน39จังหวัดแบ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท861แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน274แห่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร47แห่งและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา46แห่งโดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือให้สพทจำนวน 23.38 ล้านบาทและสกรจำนวน 2.2 ล้านบาทพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการอาชีวอาสาได้ระดมกำลังนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งครัวอาชีวะ9แห่งสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มรวม 36,949 ชุดซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์รวม 8,045 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านเรือน33หลังขณะที่สกร.สนับสนุนอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพและอุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนสช.เร่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของทั้งประชาชนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จุดบริการอาชีวอาสากระจายอยู่ในหลายพื้นที่โดยมีจุดบริการในจังหวัดระยอง49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดนครนายก14จุดฉะเชิงเทรา11จุดปทุมธานี7จุดนนทบุรีและราชบุรีจังหวัดละ2จุดและพื้นที่สระแก้วสุรินทร์ชลบุรีรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครนครปฐมแห่งละ1จุด ภายในจุดบริการประชาชนสามารถรับความช่วยเหลือได้ทั้งด้านอาหารและน้ำดื่มการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมปฏิบัติงานนำความรู้และทักษะวิชาชีพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมรัฐบาลขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลจุดบริการอาชีวอาสาให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถตรวจสอบสถานที่ให้บริการและเข้ารับความช่วยเหลือได้สะดวกและทันเวลาพร้อมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569บุญรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเราในครั้งนี้ค่ะเป็นกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าผสมรวมกันหรือว่าประกอบนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมีหลายคำด้วยกันนะคะที่มีความหมายในทำนองนี้นะคะมาเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะนะคะคำศัพท์ของเราก็คือคำว่า blend สะกด blend blend นะคะคำว่า blend นี้นะคะมีความหมายว่าผสมนะคะหรือว่ารวมกันเพื่อให้เกิดความกลมกลืนนะหรืออาจจะหมายถึงการเคล้าให้เข้ากันนะคะประกอบเข้าด้วยกันนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงการใส่ของหลายอย่างเข้าไปด้วยกันแล้วก็คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเครื่องบดอาหารนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วมันก็คลุกเคล้าให้เข้ากันรวมทั้งมันทำให้มีลักษณะเนื้อนะคะของส่วนผสมที่ละเอียดขึ้นนะคะเราจึงเรียกว่า blender นั่นเองนะคะ blender นะคะก็คือเครื่องปั่นนะถ้าเราเรียกให้ง่ายๆนะคะทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างประโยคนะคะที่ใช้คำว่า blend นะคะประโยคที่หนึ่งค่ะ Jane blended the ingredients to make pancakes นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเจนผสมเครื่องปรุงให้เข้ากันเพื่อทำแพนเค้กนะคะ Jane blended the ingredients to make pancakes นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Olive oil, balsamic, vinegar, garlic, a little black pepper, and a little saltare blended to make salad dressing นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือน้ำมันมะกอกน้ำส้มบัลซัมนะคะเป็นน้ำส้มที่ทำจากองุ่นนะคะกระเทียมพริกไทยเล็กน้อยแล้วก็เกลือเล็กน้อยถูกผสมให้เข้ากันเป็นน้ำสลัดนะคะก็คือเป็นการบอกเครื่องปรุงหรือว่ากรรมวิธีทำน้ำสลัดนั่นเองอีกครั้งนะคะ olive oilBalsamic, vinegar, garlic, a little black pepper, and a little salt are blended to make salad dressing. นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือน้ำสลัดนะคะถูกผสมให้เข้ากันโดยใช้น้ำมันมะกอกน้ำส้มบัลซัมนะคะกระเทียมพริกไทยเล็กน้อยแล้วก็เกลือเล็กน้อยนั่นเองนะคะหมายความว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะคะ เรามีคำว่า blend นั่นเองนะคะที่มีความหมายว่าผสมหรือว่ารวมให้กลมกลืนหรือว่าเคล้าให้เข้ากันหรือว่าประกอบเข้าด้วยกันนั่นเองนำไปใส่กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและคิดถึงนะครับเพื่อคุณกำลังใจกลับมาเช่นเคยนะครับมาเติมพลังใจเติมความหวังและก้าวไปด้วยกันในทุกวันของชีวิตผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงและก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างผลิตรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังวันนี้ก็ยังคงเป็นแนวทางในเรื่องของนาร์ซิสซิสต์อยู่นะครับก็อาจจะมีคำถามนะครับว่าทำไมบางคนต้องการให้คนอื่นมีการยอมรับตลอดเวลานะครับจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ฟังคนเราทุกคนต้องการการยอมรับกันทุกคนนะครับเราอยากจะรู้ว่าคนอื่นเห็นคุณค่าของเราเราอยากได้ยินคำชื่นชมเมื่อเราทำสิ่งดีๆเราอยากรู้ว่าความพยายามของเรามีความหมายแล้วก็อยากรู้ว่าเรายังเป็นคนสำคัญสำหรับคนที่เรารักอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดานะครับแต่สำหรับบางคนนะครับบางคนเท่านั้นนะครับบางคนการได้รับการยอมรับไม่ได้เป็นเพียงความสุขนะครับแต่ว่ากลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าถ้าไม่มีใครชมก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งถ้าไม่มีคนไม่เห็นด้วยก็รู้สึกว่าตัวเองถูกปฏิเสธถ้ามีคนอื่นได้รับความสนใจมากกว่าก็รู้สึกว่าตัวเองด้อยลงนะครับวันนี้ก็คงจะต้องมาประเมินแล้วก็ตรวจสอบตัวเราเองนะครับว่ายังเข้าข่ายล้ำเส้นของการยอมรับที่มากเกินไปหรือเปล่านะครับครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแล

Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยต้องการรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันและสามารถฟังย้อนหลังได้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยครับ www.กำลังใจ.org ครับกำลังใจ .org คลิกหาด้วยค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้ก็ยังเป็นปลอกแขนสวมป้องกันนะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังปลอกแขนสวมป้องกันแดดกันลมกันรอยขีดข่วนนะครับเข้าสวนเข้าไร่ทำงานกลางแจ้งนะครับตัดกิ่งไม้สารพัดประโยชน์เลยละครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้ครับ0806218722 0622018933วันนี้วันที่14ตุลาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: าประชาสัมพันธ์ท่านองค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงจากคุณอ้อมสุธิสาสุขบุญสังนะครับดีแต่พูดนะครับก็อาจจะเป็นเพลงที่เข้าตัวผมมากเหมือนกันนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับทำไมบางคนต้องการให้คนอื่นยอมรับตลอดเวลานะครับการยอมรับไม่ได้เป็นเพียงความสุขนะครับแต่กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะครับคำถามก็คือทำไมการยอมรับจากคนอื่นจึงมีอิทธิพลต่อหัวใจของใครบางคนขนาดนั้นนะครับการยอมรับทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าตั้งแต่เด็กแล้วมนุษย์ก็เรียนรู้คุณค่าของตัวเองผ่านเรื่องความสัมพันธ์นะครับเด็กที่ได้รับคำชมเชยเมื่อพยายามทำสิ่งต่างๆเขาก็เรียนรู้นะครับว่าความพยายามของเขานั้นมีความหมายนะครับเด็กที่ได้รับการรับฟังก็อาจจะเรียนรู้ว่าความรู้สึกของเรามีความสำคัญการได้รับการยอมรับจึงเป็นส่วนต่อการสร้างความรู้สึกมั่นคงในตัวตนของตัวเองนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเราค่อยๆเรียนรู้ว่าเราจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคนอื่นยอมรับเราดังนั้นความรู้สึกมีคุณค่าของเราจะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของคนอื่นมากจนเกินไปนะครับบางคนไม่ได้ต้องการคำชมเพราะอยากจะเด่นดังนะครับแต่เพราะว่าเขากลัวการไม่เป็นที่ยอมรับนะครับก็เลยพยายามทำทุกอย่างให้คนอื่นพอใจไม่กล้าพูดคำว่าไม่ไม่กล้าขัดใจใครไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและบางครั้งก็ยอมทำสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการเพียงเพื่อการรักษาความสัมพันธ์ภายนอกก็อาจจะเป็นคนที่เข้ากันได้ดีนะครับแต่ภายในของคนคนนั้นกำลังเหนื่อยมากเพราะต้องคอยถามตัวเองว่าคนอื่นยังชอบเราอยู่หรือไม่ในโลกออนไลน์นะครับท่านผู้ฟังก็ทำให้การเปรียบเทียบเกิดง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พูดถึงกันบ่อยๆนะครับเราเห็นคนอื่นมีบ้านสวยกว่ามีงานที่ดีกว่ามีครอบครัวที่ดูมีความสุขกว่ามีคนติดตามมากกว่าประสบความสำเร็จเร็วกว่าเมื่อเราเอามาเปรียบเทียบตัวเราเองบ่อยๆก็อาจจะรู้สึกว่าเออฉันยังไม่ดีพอแล้วก็พยายามหาการยืนยันจากคนอื่นมากขึ้นโพสต์อะไรลงไปแล้วก็รอคำชมทำสิ่งหนึ่งแล้วก็ต้องการให้คนอื่นบอกว่าเก่งหรืออาจจะรู้สึกแย่เมื่อไม่มีใครมาสนใจปัญหาไม่ได้อยู่ที่การอยากได้คำชมนะครับแต่อยู่ที่ว่าคุณค่าของตัวเรากำลังถูกฝากไว้ในมือของคนอื่นนะครับบางคนก็เติบโตมากับคำพูดทำไมไม่เก่งเหมือนพี่เขาดูคนอื่นสิเขาทำได้ดีกว่าเราอ้าวแค่นี้ทำไม่ได้หรอเมื่อได้ยินคำนี้ซ้ำๆนะครับเด็กอาจจะเรียนรู้นะครับว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราถึงจะได้รับการยอมรับเมื่อโตขึ้นก็กลายเป็นคนที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าต้องประสบความสำเร็จต้องดูดีต้องเป็นที่หนึ่งต้องได้รับคำชมไม่ใช่เพราะความสำเร็จไม่มีความหมายนะครับแต่เพราะเขาอาจใช้ความสำเร็จเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขามีคุณค่าส่วนบางคนนั้นให้ความสำคัญกับภาพที่คนอื่นมองตนเองเป็นอย่างมากนะครับต้องการให้คนมองว่าตัวเราเป็นคนเก่งตัวเราเป็นคนดีตัวเราประสบความสำเร็จและเป็นคนที่มีความสามารถตัวเราเป็นคนที่ไม่มีปัญหาดังนั้นคนคนนั้นอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อเห็นข้อผิดพลาดหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเรานี่เป็นเหตุผลนะครับที่จำเป็นต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างการที่เราอยากได้การยอมรับกับเราจำเป็นต้องได้รับการยอมรับถึงจะรู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าซึ่งสองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันนะครับเอานึกภาพง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังเราโพสต์บางอย่างต่อมาก็มีคนมาชมเราก็รู้สึกดีใช่ไหมครับครั้งต่อไปเราจึงต้องการคำชมมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าครั้งต่อไปไม่มีคนชมโพสต์ของเรานะครับเราก็รู้สึกผิดหวังก็พยายามทำบางอย่างเพื่อจะให้ได้รับคำชมอีกเมื่อเกิดขึ้นมาซ้ำๆเราอาจจะเริ่มพึ่งพาการตอบรับจากภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆจนบางทีก็ลืมถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไร เมื่อเราต้องการให้คนอื่นยืนยันคุณค่าของเราตลอดเวลาเราอาจจะคาดหวังให้คนรอบตัวต้องพูดหรือทำในแบบที่เราต้องการเมื่อเราไม่ได้รับก็เกิดความน้อยใจมีความโกรธเคืองหรือกล่าวหาอีกฝ่ายว่าไม่รักเรานะครับความสัมพันธ์ก็กลายเป็นพื้นที่สำหรับการพิสูจน์คุณค่าแทนที่จะเป็นพื้นที่สำหรับการแบ่งปันและการเติบโตไปด้วยกันแล้วการยอมรับเป็นนาซิสซิสหรือไม่นะครับการต้องการการยอมรับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นนาซิสซิสเสมอไปนะครับเพราะว่าคนเราจริงๆแล้วก็ต้องการการยอมรับในระดับหนึ่งและก็ต้องการคำชมอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นอยู่ในลักษณะนาซิสซิสหรือโลกหลงตัวเองแต่นะครับเราต้องพิจารณารูปแบบโดยรวมนะครับเป็นความรุนแรงความต่อเนื่องและผลกระทบต่อชีวิตและความสัมพันธ์ดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งรีบติดป้ายใครนะครับว่าเป็นคนที่หลงตัวเองหรือนาซิสติกนะครับเพียงเพราะเขาชอบคำชมหรืออยากได้รับความสนใจบางคนเพียงแต่กำลังต่อสู้กับความไม่มั่นคงในจิตใจบางคนกำลังเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองและบางคนอาจมีรูปแบบพฤติกรรมที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ
1: คุณกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

0: เพลงอย่าท้อแท้นะครับบทเพลงที่หนุนใจจาก JIL Music ขององค์การก้าวไปสู่ความสว่างนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับในเรื่องของการยอมรับมากเกินไปนี่นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาบุคลิกภาพหลงตัวเองนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็เตือนเรานะครับในการที่เราจะมองตัวเองอย่างเหมาะสมในพระธรรมโรมบทที่12บอกว่าอย่าคิดว่าตนเองสูงเกินกว่าที่เราจะคิดแต่จงคิดอย่างมีสติสมควรที่จะคิดและพระเยซูคริสต์เองทรงสอนเรื่องคุณค่าของคนเราผ่านคำตรัสของพระองค์ที่ว่าท่านจะได้อะไรถ้าท่านได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนคุณค่าของชีวิตจึงไม่ได้วัดจากจำนวนคนที่ชื่นชมเราจำนวนผู้ที่ติดตามเราหรือความสำเร็จที่เราได้แสดงให้โลกให้สังคมได้เห็นเราไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนยอมรับเราเพื่อพิสูจน์ว่าเรามีคุณค่าเราไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากทุกคนนะครับเพราะว่าบางครั้งการเติบโตของชีวิตคือการเรียนรู้นะคะว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจเราไม่ใช่ทุกคนจะชอบเราไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับเราไม่ใช่ทุกคนจะชื่นชมเราแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตัวของเราล้มเหลวนะครับการมีความมั่นคงภายในคือการสามารถบอกกับตัวเองได้นะครับว่าฉันยินดีเมื่อได้รับการยอมรับแต่ฉันไม่ได้ฝากคุณค่าของตัวเองไว้กับการยอมรับของคนอื่นเพราะว่าเมื่อเรารู้คุณค่าของตัวเราจากภายในเราไม่ต้องใช้ชีวิตเพื่อเรียกร้องเสียงปรบมือจากสังคมตลอดเวลาเราสามารถชื่นชมคนอื่นได้โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยลงยอมรับความผิดพลาดได้โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าและก็รักคนอื่นได้โดยไม่จำเป็นต้องให้เขาพิสูจน์คุณค่าของเราทุกวันท่านผู้ฟังครับความมั่นใจที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้ทุกคนยอมรับเรานะครับการมั่นใจที่แท้จริงคือการรู้ว่าแม้ในวันที่ไม่มีเสียงปรบมือเราก็ยังรู้ว่าเราเป็นใครและมีคุณค่าเพียงใด
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: บทเพลงจาก Peacemaker นะครับคิดถึงขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง Call Center รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลัง Plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีผู้ช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง Call Center
2: นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprint for Fort Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเยอะอาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกรอบเขตแดนของตนเองทำให้กลุ่มวิชาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาประโยชน์จึงไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect 4.ซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการช่อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึง67%ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุม ควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนการยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
3: บางกลุ่มจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกลุ่มก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดยเวิร์ดแบงก์กับ IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok

0: อกบลูพรินต์เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
1: นางคริสตาลีน่าก็เกี่ยวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงลึกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMFพร้อมนำแนวทางตามแบงคอกบลูพริ้นท์ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอันจุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจริงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า42%ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
2: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปาเมือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยาย

0: ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสภริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
3: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
4: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อม ของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1

0: พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่หลากหลายอีกทั้งมีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากโดยมีงบลงทุนปีละประมาณ100,000 ล้านบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น1 ใน 18 รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสว.นั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นชาววิสาประทุมมารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ไม่ถ่ายไม่ส่ง

0: ไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระดกปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคมลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น

0: ดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งวันนี้นะครับนะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชธรชัยโสดาอัครเดชคำพีระและก็คณากรสินพิทักษ์ครับวันนี้14ตุลาคม2569ครับเราเจอกันหลังข่าวภาค19:00 นนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา19:30 นโดยประมาณถึง20:00 นทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะครับแล้วก็เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ด้วยนะครับที่รับสัญญาณในการแวดวงกีฬาครับนะเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับเป็นข่าวยินดีของบรรดาของน้องนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาในต่างประเทศแล้วก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมและได้แชมป์ก็เป็นสองสาวคู่หูนะฮะจากเวทีของวอลเลย์บอลชายหาดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVCB ทัวร์นะครับครั้งที่2โดฮาโอเพ่น2026นะครับที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงครับเบสวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีกับไบรท์นะครับธาราวดีนราพรพัฒน์นะครับคู่มือ3ของรายการครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับก็รอบรองอ่ะชนะญี่ปุ่นรอบชิงก็เจอญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับซึ่งเป็นญี่ปุ่นคนคู่นี้ก็เป็นคู่มือหนึ่งนะในรอบชิงก็คือด้านของอาซามิชิบะกับรีกะมูรากามินะครับซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1เราคู่มือวางอันดับที่3เจอกันและปรากฏว่าคู่ของสาวไทยนะครับทางด้านของเบส

กับไบค์ฮะตบชนะไป2เซตรวดนะครับ21-19และ21-12นะฮะก็คว้าชัยชนะนะครับเป็นการคว้าแชมป์ไปครองนะสำหรับคู่ของเบสและไบค์ก็ยินดีด้วยนะก็หลังจากคว้าแชมป์เอเชียนเกมเนี่ยนะก็ฟอร์มยังต่อเนื่องนะต้องบอกว่าฟอร์มยังต่อเนื่องนะครับแล้วก็คว้าแชมป์นะมาอีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับสำหรับคู่ของเบสและไบค์นะครับชื่นชมนะครับซึ่งแชมป์รายการที่4ยอมรับนะว่าเป็นแชมป์รายการที่4ของเบสกับไบค์ในปีนี้นะเอเชียนบีทนะที่ซันย่าจีนนะที่ได้แชมป์รายการนี้1ละนะครับแล้วก็มีรายการเอเชียนบีทที่ซันย่าจีนแล้วมีบีทโปรทัวร์ฟิวเจอร์ที่หางโจวจีนเช่นเดียวกันและจบที่ก่อนหน้านั้นจำได้ใช่ไหมฉลองชัยกันที่เอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับนี่3ครั้งพอครั้งที่4ก็นี่แหละครับที่โดฮานะครับก็ยินดีกับความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลชายหาดนะสาวไทยส่วนคู่ประเภทชายนะก็ส่งไปแข่งขันด้วยนะครับแต่ว่าเราไปได้แค่รอบ8คนสุดท้ายครับนพดลสุขภูวงกับปรวิทย์ตาวะโตในรอบ8คู่สุดท้ายนะครับ8ทีมสุดท้ายนะครับไปเจอคู่ของออสเตรเลียแล้วก็แพ้ตกรอบไปนะแพ้กับเมอร์ดิสโอลิเวอร์แล้วก็เจสวอลเกอร์นะครับ27-21แล้วก็14-21นะตกรอบไปนะครับแล้วก็มีคู่ของเนติธรมุนิกุลกับวริชรวิทย์นะฮะวริชรวิทย์หมวดผานะแพ้คู่จากเจ้าถิ่นนะกาตานะครับก็คือเจอเซฟนูนอสเซ่กับอาหมัดไทยจาน24-26แล้วก็16-21นะตกรอบนะฮะนี่คือคู่ก่อนหน้านั้นนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะข้ามจากตะวันออกกลางนะที่โดฮากาตาไปนู่นนะฮะรายการแบดมินตันที่โอเดนเซ่เดนมาร์กครับนะฮะเป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับ World Tour Super 750นะวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2026เงินรางวัลกว่า 950,000 เหรียญสหรัฐว่าประมาณ 31,825,000 บาทที่โอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาวิวกุลุตวิทิสารเล่นแบบเหนื่อยๆนะดูสภาพแล้วคือเหมือนกับไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เจอกับรามุส MK นะครับมือ27ของโลกจากเดนมาร์กนะครับแล้วก็แพ้ไป 1-2 เกม 21-13 17-21 และเกม3แพ้ 12-21 MK นะฮะรามุส MK คนนี้เคยชนะวิวในการเจอกันมา3ครั้งหลังสุดรายการนี้เมื่อ2ปีก่อนนะฮะก็แพ้รามุส MK ตกรอบแรกนะครับแล้วไปแพ้ที่จีนด้วยและมาแพ้กันต่อที่รายการนี้แหละครับเดนมาร์กนะครับรามุส MK นะครับวิวแพ้นะครับตกรอบไปแต่ไม่เป็นไรแพ้รายการนี้เก็บตัวรายการใหญ่เฟรนด์โอเพ่นนะเวิร์ลทัวร์ซุปเปอร์พันรายการใหญ่นะครับส่วนในประเภทคู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับทรัพย์สรีแต้รัตนชัยนะครับแพ้กับผู้ของไต้หวันนะครับหลิวกวงเฮงกับซูหลินฮุย0-2เกม16-21แล้ว16-21วันนี้เมสุพนิดาเกตทองนะครับก็เจอกับพูดีกุสมาวาดานี่นะครับจากอินโดนีเซียแล้วก็แพ้ไป0-2เกม18-21และ13-21นะครับแล้วก็ปุ๋นกัทนะดนพันพาณิชย์จับคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารัตน์เป็นการจับคู่กันนะเพราะเจนกับไตเติ้ลแยกกันนะครับมาแล้วก็เจนเชนิชามาจับคู่กับบุญธนดลนะครับเจอกับแชมป์เอเชียนเกมปีล่าสุดนะก็คือทางด้านของเยนซินแบงกับไวยาซินนะครับก็แพ้ไป0-2เกมนะครับนะ16-21แล้ว11-21นะสู้ได้สูสีนะครับและเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะก็เป็นทางด้านของอิคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลเจอกับนัทงือเย็นนะครับจากไอร์แลนด์นะครับเกมแรกแพ้ไปก่อน19-21พอเกม2ชนะ21-17และ21-16ครับโอ้แล้วปรบมือให้สำหรับทางด้านของอิคิวกลับมาชนะได้นะครับขึ้นท่านนำในเกมที่3เนี่ยนะฮะแมตช์พอยต์เนี่ยนำอยู่20-13-14แล้วก็เขาไล่มา3แต้มแล้วก็อิคิวก็ตบชนะไปนะครับนี่เป็นชัยชนะของอิคิวนะนะเขารอบไปเรายังเหลือ2คู่นะที่จะแข่งขันในค่ำคืนนี้นะมีคู่อะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่3คู่สิมีหมิวพลประวิช่อชูวงเจอกับดาวิกาซีฮากจากอินเดียนะครับมีทางด้านของพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุล
เจอกับคู่ของไต้หวันก็คือลีเจียฮุยกับหยางโพซวนนะนี่คู่เก่งของไต้หวันเลยนะนะทางด้านของลีเจียฮุยกับหยางโพซวนเนี่ยคู่เก่งของเขานะเดี๋ยวจะเจอกันแล้วก็คู่ผสมนะ

บาสเดชาพลภวรานุเคราะห์เนี่ยนะฮะกับเฟรมพิพัฒนาเพียวสามพรานนะครับรอบ2เนี่ยค่ำคืนนี้เจอคู่ของมาเลเซียนะครับก็คือฮูปังรองกับไหลเปียจิงที่ผมรายงานไปเมื่อวานนะครับก็รอแข่งในค่ำคืนนี้ก็รอเชียร์กันสำหรับแบดมินตันนะรายการใหญ่ที่จะแจ้งให้ทราบนะครับก่อนจะไปเรื่องของฟุตบอลคุณผู้ฟังครับค่ำคืนนี้คุยกันยาวๆนะแมนยูแข่งด้วยนะครับผมจะเป็นอะไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบไปดูเรื่องของความเร็วนิดนึงนะครับความเร็วของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะฮะสาวสวยของเราสาวหล่อของเราฮะเดินทางไปสเปนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับทางด้านของมุกครับมุกดาสารพืชนะครับนะไปแข่งขันรายการมอเตอร์ไซค์นะครับรายการหญิงนะครับFIM Women Circuit Racing World Championship นะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากแฟนกีฬามากมายนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าสาวไทยคนเดียวฮะนะที่ต้องถือว่าความเก่งสุดยอดนะฮะทางด้านของมุกดาสารพืชนะครับไปแข่งขันกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปแข่งขันกับผู้ชายคว้าแชมป์ที่สเปนมาแล้วงานนี้เป็นงานของผู้หญิงครับ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับซึ่งแข่งขันกันโดยของมุกดาสารพืชนะครับนักแข่งนักบิดชาวไทยจากสโมสร EATNJT Racing นะครับNJT Racing Team นะฮะเป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนนะหลักจากไทยแล้วส่งเข้าแข่งขันมาแล้ว5สนามมุกเนี่ยลงแข่งขันมาแล้ว12ลงแข่งขันมาแล้ว5สนามนะครับได้ไวการ์ดมานะครับแล้วก็เอารถมาเลข12นะสร้างความฮือฮานะสร้างความสำเร็จในการแข่งขันนะคือเข้าเส้นชัยอันดับที่3ถึง2ครั้งที่มิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตมาโคชิโมเดลลี่อิตาลีแล้วก็ไปขึ้นโพเดียมต่อที่โดนิงตันพาร์คในสหราชอาณาจักรเก็บคะแนนสะสมทั้งที่ไปแข่งฤดูกาลแรกนะฮะดูท็อป5ของตารางมี99คะแนนนะครับวันนี้เดินทางไปเซบีย่าสเปนเพื่อไปแข่งขันที่เซกิโตเตเคเรสอังเคิลดีแอโจนะเพื่อแข่งขันรายการสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งมุกก็บอกว่าสนามนี้เป็นสนามที่ท้าทายนะเฮเรสนะครับเป็นสนามที่โค้งความเร็วสูงต้องใช้เทคนิคการขี่สูงนะเบรกลึกอะไรต่างๆนะฮะก็เคยแข่งขันมาไปเมื่ออู๋กว่าหลายสิบปีก่อนก็เคยไปสนามนี้มาเหมือนกันนะมุกระดาก็ขอกำลังใจนะในการแข่งขันในศึก Women Circuit Racing World Championship นะสามสุดท้ายของปีนี้นะมุ่งหวังว่าอยู่ที่5ขยับอยู่ที่4นะแล้วก็หวังจะขึ้นโพเดียมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าได้อีกนะถ้าผลงานดีในสนามนี้จะได้สิทธิ์ไวการ์ดต่อในทุกสนามนะก็ขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยขอบคุณ EAT NJT Racing Team ที่ดูแลสนับสนุนโดยเฉพาะมิสเตอร์บ๊อบเดวิสันนะครับที่สนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวมุกให้ไปแข่งขันในนามประเทศไทยนะแทนประเทศไทยแล้วก็นักแข่งหญิงจากเมืองไทยนะครับนี่คือ3ท้าทายนะครับก็แข่งขันกันเสาร์ที่17ตุลาคมนะฮะเรทแรกนะครับจากนั้นก็เรทที่2อาทิตย์ที่18ตุลาคมนะครับช่องทางในการชมก็นู่นแล้ว True Vision Now นะครับซึ่งFIM Women Circuit Racing World Championship เนี่ยก็หรือว่าชื่อเดิมก็คือ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับเป็นจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกประเภทหญิงนะฮะหญิงล้วนๆนะครับจัดขึ้นเป็นทางการโดยสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติว่า FIM ร่วมกับ Dorna Sport นะฮะ Dorna Sport ก็นี่แหละก็ MotoGP นะที่เขาจัดที่เราคุ้นๆกันปัจจุบันนี่แหละครับนะส่วนอีกเรื่องนึงนะบ้านเราก็จะเตรียมแข่งขันรายการนี้เนี่ยสุดสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับนะรายการนอกรายการทางด้านของรายการซุปเปอร์ไบค์บ้านเรา Nexter BRIC Super Bike Championship 2026นะสนาม3นะที่บุรีรัมย์ทางด้านของทีม S นะ NJT Racing Team เนี่ยเขาต้องการความสำเร็จครับวันนี้เปิดตัวนักบิดนะ Import มาจากไอร์แลนด์ใช่ไหมอิมพอร์ตมาจากไอร์แลนด์นะพอลจอร์แดนนะพอลจอร์แดนนี่มากประสบการณ์จากสนามของIce of Man TT นะมาแข่งขันนะจากไอร์แลนด์มาแข่งขันรายการให้กับสโมสรให้กับทีม SNJT SR Racing Team นะลุยศึก Nexter BRIC Superbike Championship 2026สนาม3นะครับในรุ่น Superbike 1000cc นะฮะ SB1 Pro นะแล้วก็จะรถตัวแข่งใช้รถ Honda CBR 1000 RRR มาที่22ที่ช้าง International Circuit บุรีรัมย์โอ้โหนี่หวังเนี่ยคือเอานักบิดระดับตัวท็อปนะระดับของยุโรปมาแข่งขันบ้านเราคือนอกจากมาแล้วนะสร้างกระแสแล้วต้องบอกเลยนะครับว่านักกีฬานักบิดจากไทยได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์ในการบิดแข่งขันกับนักกีฬาระดับโลกนะพอลจอร์แดนนี่นะครับแน่นอนแล้วได้เรื่องของการเข้าโค้งการขับอะไรต่างๆทัศนคติของการแข่งขันนะก็สุดสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวก็ผมก็จะแจ้งผลการแข่งขันหรือว่าแจ้งให้ทราบสำหรับการแข่งขัน Nexter BRIC Superbike นะที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์ได้ทราบนะครับนี่2ความเร็วนะครับส่วนอีก

0: ความเร็ว1นะก็จบไปแล้วแต่ว่าสร้างกระแสฮือฮานะก็คือเจ็ตสกี
1: ครับ
0: ก็ทางด้านของคุณปริเขตสืบสาการนะผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก WGP 1 World Series เก็บคะแนนชิงแชมป์โลกนะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์สำคัญนะลิขสิทธิ์กีฬาสัญชาติไทย 100% นะฮะก็บอกเปิดตัวเลขการเติบโตของการออกอากาศไฮไลท์ไปทั่วโลกนะระดับพันล้านครัวเรือนนะครอบคลุม111ชาติผ่าน57สถานีโทรทัศน์นานาชาตินะครับแล้วก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้มหาศาลนะตามที่นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลที่ย้ำเสมอนะครับว่ากีฬานะต้องพัฒนาในเรื่องของกีฬาแล้วก็โครงสร้างให้แข็งแกร่งเรื่องของลิขสิทธิ์กีฬานะเพิ่มขีดจำกัดความสามารถนะในตลาดโลกยุคใหม่แสดงให้เห็นว่าบทบาทกีฬาไทยแล้วก็การบริหารการแข่งขันกีฬาไปสู่การบริหารกีฬาโลกได้นะครับผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก WGP 1นะคุณบริเขตสืบสาการก็บอกว่ากีฬาเจ็ตสกีก็ทำภารกิจกีฬา2ด้านนะครับเน้นก็คือเรื่องของการสร้างงานกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็การแข่งขันกีฬาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมส์เกมอะไรต่างๆนะครับซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยโดยมีพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะเป็นหัวเรือใหญ่แต่ว่าความท้าทายของเราก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไปแข่งขันนะในระดับตลาดโลกนะแล้วก็สร้างนโยบายสอดคล้องกันนะครับแต่ว่าภารกิจต่างๆเนี่ยก็มีคู่แข่งขันนะคู่แข่งขันที่พร้อมที่จะแย่งแข่งขันกับเราด้วยนะเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับไม่ว่าจะกลุ่มยุโรปหรือกลุ่มสหรัฐหรือว่าตะวันออกกลางนะซึ่งเขาพร้อมที่จะแข่งขันและแย่งเนี่ยเรื่องของ WGP 1ไปจากเราไปจากการแข่งขันนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์ปัญจเรืองวรกุลก็ย้ำนะฮะบอกว่าเราต้องพัฒนากีฬานะเชิงโครงสร้างเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆแล้วก็เรื่องของการเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเข้าสู่เรื่องของตลาดโลกยุคใหม่เรื่องของกีฬานะสร้างศักยภาพนักกีฬาไทย12แชมป์ที่ผ่านมาได้เห็นนะว่าทีมนักกีฬาของเรานะแล้วก็ประสบความสำเร็จรวมถึงลิขสิทธิ์ต่างๆนะที่ WGP 1 World Series นะไปออกอากาศอย่างที่บอกนะครับ111ประเทศ57สถานีทั่วโลกนะก็เป็นการแข่งขันนะสถิติเป็นทางการนะผู้ชมกว่า25ล้านคนนะซึ่งในการแข่งขันต่อไปนี่เป็นรายการสำคัญที่ WGP 1นะครับจะขยายต่อให้ผู้ชมมากกว่านี้อีกนะก็ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยพัทยาแหละครับ13-17 มกราคมปีหน้าซึ่งคาดว่าถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมนะไปทุกทวีปของทั่วโลกเลยนะครอบคลุมมากกว่า80ล้านครัวเรือนนะก็จะได้ชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกนะ WGP 1นี่แหละครับแล้วก็ไทยจะได้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของกีฬาเรื่องของกีฬาในเรื่องของธุรกิจกีฬาในระดับโลกนะเชื่อมต่อโลกเรื่องของกีฬาเข้าไปเกี่ยวข้องนะเราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับรอความเคลื่อนไหวเรื่องของ WGP 1นะผ่านทางรายการแวดวงกีฬาแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับมาเรื่องของฟุตบอลบ้างนะในค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะฟุตบอลมีหลายรายการนะครับเอายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยบาร์เซโลนาสมราคาเต็ง1นะบุกไปชนะกาลาตาซาราย4-1นะครับถึงแม้ว่าเจ้าบ้านกาลาตาซาราย ได้กองเชียร์เยอะนะจะยิงนำไปก่อนด้วยจากอเล็กเซ่เบดราคอฟนะครับแต่ว่าบาร์ซ่าก็บุกเอาและบุกเอายิง4ประตูนะครับจากชุดเอากาเซโลเฟอร์มินโลเปสแอนโทนีกอร์ดอนนะยิงอีกแล้วนะแล้วก็คาริมอเดเยมีนะครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาชนะต่อเนื่องนะ2นัดในถ้วยใบนี้6แต้มเต็มนะครับส่วนกาลาตาซารายนะครับแพ้2นัดรวดอยู่ท้ายตารางนัดต่อไปของถ้วยใบนี้นะครับกาลาตาซารายไปเยือนลิวนะครับแล้วก็บาร์เซโลนาเจอบิ๊กแมตช์ปารีสแซงต์แชร์แมงนะฮะ20ตุลาคมนะครับส่วนอาร์เซนอลครับร้อนแรงเจอกับเลียวครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับชนะไป3-0เนื้อสมราคาแชมป์จากเกาะอังกฤษนะครับยูเรียนทิมเบอร์อาเบเดซีเอเซ่แล้วก็บุคาโยซาก้านะยิงในครึ่งหลังนะครับ 3-0นะครับถึงแม้ว่าจะฝืดๆบ้างในครึ่งแรกนะครับที่เอเมอริสสเตเดียมแต่ว่าครึ่งหลังปืนใหญ่อาร์เซนอลลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้านะครับนะก็เล่นได้อย่างเต็มที่นะก็ชนะไปนะคว้าชัยชนะ2นัดรวดเลยทีเดียวนะครับนัดต่อไปอาร์เซนอลก็จะเจองานหนักหน่อยเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะคู่ปรับสำคัญในเวทียุโรปในวันที่21ตุลาคมส่วนลิวเจอกับกาลาตาซารายก็2ทีมนี้ก็ลุ้นกันนะครับว่าใครจะชนะนัดแรกของเกมการแข่งขันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหเจอกับทางด้านของแอตเลติกบุกไปเยือนแอตเลติโกมาดริดนะ ก็ปรากฏว่าเล่นไปเพียงแค่ไม่ถึง1นาที50

วินาทีนะแมนยูโดนแอตเลติโกมาดริดยิงนำ1-0นะครับโอ้โหคือกองเชียร์ยังไม่ทันได้นั่งนะหันไปมองกับเพื่อนว่านั่งตรงไหนดีครับอ้าวเปิดมาดูปั๊บอ้าวยิงเข้าไปแล้วนะฮะไม่ถึง50วินาทีพาโบบาริออสนะครับจากนั้นแมนยูพอเสียไวก็บุกหนักจริงๆครับแต่ไม่เข้าชนเสาด้วยอะไรด้วยครับเฉียดๆนะครึ่งหลังกลับกลายเป็นแมนยูที่บุกมากกว่าเสียผู้เล่นไปอีก1คนก็เลนี่โยโร่ครับไปทำฟาวนะครับก็เสียใบแดงไปนะแมนยูเหลือ10คนและนาทีที่79ครับอาเตโมล่าลุคส์มันยิงประตูชัยให้กับแอตเลติโกมาดริดนะครับชนะแมนยู2-0นะครับเออนะนัดต่อไปแอตเลติโกมาดริดไปเยือนสตุตการ์ดส่วนแมนยูเจอกับโคโมนะครับมีปัญหาเรื่องของคุ้มในแคมป์ของแมนยูเหมือนกันนะครับทางด้านของแมนยูไมเคิลคาริกครับเก้าอี้เริ่มร้อนแล้วนะเก้าอี้เริ่มร้อนแล้วนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบาเยิร์นมิวนิคครับบุกไปเยือนไวกิ้งนะแชมป์ลีกของนอร์เวย์ก็ปรากฏว่าคู่นี้ก็เสมอกันไป3-3นะเจ้าถิ่นยิงนำไปก่อน2-0นะครับนะแต่ว่าทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกยิงตีเสมอได้นะจากแฮร์รี่เคนนะแล้วก็ยิงนำ 3-2 จากลุยดีอาสนะครับก่อนที่บาเยิร์นมิวนิกจะโดนใบแดงครับไมเคิลโอลิเซ่นะครับไปเอาบอลไปทุ่มใส่หน้าผู้เล่นของไวกิ้งนะเป็นเอาบอลทุ่มใส่หน้าสลัดโก้ทริปิกนะครับแล้วก็กรรมการก็เห็นนะครับก็เรียบร้อยฮะเจอใบแดงนะครับก็บาเยิร์นเหลือ10คนแล้วก็ไวกิ้งผู้เล่นมากกว่าก็ตีเสมอได้ท้ายเกมเสมอกัน3-3นะครับแล้วก็คู่อื่นๆนะซาบ้าชนะสลาเวียปราก2-0นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนบุกไปชนะลอง2-0อินเตอร์มิลานแพ้คลับบุ๊ก3-4อาร์เบลไลซิกชนะ PSV ไอโอเฟน1-0วิอาเรลชนะนาโปลี3-1นะครับส่วนฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตครับเมื่อวานนี้กัมบาโอซาก้าเอาชนะนิวคาสเซิลเจ็ต FC 3-1 นะครับโปฮังสติลเลอร์แพ้ยาฮูดารุนทักซิมนะครับ 2-0 นะเกียวโตซังงาครับได้ประตูชัยจากทางด้านของเทมมามัตสึเอะนะขออภัยนะเทมมามัตสึดะนะในช่วงท้ายเกมนาทีที่88นะครับก็เกียวโตซังงาชนะราชบุรี 1-0 นะครับแม่ยันจะเสมออยู่แล้วครับก็สองนาทีสุดท้ายนะครับก็ราชบุรีเนี่ยรอบลีกสเตทเนี่ยนัดที่2ก็แพ้ไป2นัดรวดแล้วสำหรับราชบุรีนะครับส่วนเซี่ยงไฮ้พอดนะฮะก็เมื่อวานนี้ชนะนะชนะด้วยนะเซี่ยงไฮ้พอดเซี่ยงไฮ้พอดเนี่ยเอาเสมอนะทางด้านของฮาน่าซิติเซ่นนะครับ1-1 นะครับบุรีรัมย์สิเล่นในบ้านแพ้ปักกิ่งกวนนะครับ0-1นะครับบุกมากกว่าด้วยนะในช่วงครึ่งแรกแต่ทำประตูไม่ได้นะครับแล้วก็ในครึ่งหลังนาทีที่79ท้ายเกมนะครับทางด้านของปักกิ่งกวนนะฮะได้ประตูจากฟาบิโออาเบรูนะครับยิงเข้าไปนะก็ได้ปักกิ่งกวนชนะบุรีรัมย์นะ 1-0 แล้วก็คาชิมาเอลเลอร์ฮะบุกไปชนะองอันฮานอย1-0นะครับวันนี้เช่นเดียวกันนะมีตัวแทนของไทยลงแข่งขันด้วยก็คือท่าเรือนะท่าเรือบุกไปเยือนคาชิวาเรโซน่าจะจบไปแล้วล่ะเพราะว่าผมดูอยู่คู่นี้แข่งกัน17 นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะทางด้านของคาชิวาเรโซสมราคาลีกของญี่ปุ่นก็เหนือกว่าเราอยู่แล้วเอาชนะการท่าเรือไป5-1ครับโอ้โหยิงนำไปตั้ง5-0ครึ่งแรกนาทีที่ไม่ถึง30 นาทีครับคาชิวาเรโซก็ยิงนำท่าเรือไป5-0แล้วคุณผู้ฟังแม่คือครึ่งแรกอ่ะ5-0แล้วแป๊ะแค่30 นาทีนะคือเรามองว่าเขาหลีกเหนือกว่าเรานะญี่ปุ่นเหนือกว่าเราชัดเจนนะครับครึ่งแรก30นาทีเจอไป5-0จากนั้นเขาก็เพลาๆแล้วล่ะนะพอนำไป5-0ถ้าเรือมาตีไข่แตกได้ในครึ่งหลังครับนะก็มาเอลทอมเบียนะครับนาทีที่64ตีไข่แตกให้ท่าเรือก่อนที่แพ้ไป1-5นะครับอีกคู่หนึ่งวิลเซโกเบนะครับชนะชนบุกมอเตอร์วิลเซโกเบได้จากเกาหลีจากญี่ปุ่นชนะชนบุกมอเตอร์จากเกาหลีนะ2-0นะก็นะครับนี่คือฟุตบอลนะใน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับนะแชมเปี้ยนลีก2วันนี้ไม่มีนะทีมจากไทยลงแข่งขันนะครับวันนี้นะครับนี่คือผลฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะก็เชียร์ก็ทำใจนะบางทีก็เราก็ต้องยอมรับมาสมนสอนไทยก็เป็นรองนะครับส่วนค่ำคืนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับมาใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะวันนี้บุกไปเยือนทางด้านของทีมจากออสเตรียครับลาสกลินส์นะครับนะนะก็ประมาณ 23:45 นะครับลิเวอร์พูลลูกทีมของอันโตนิโอลีลาโอล่านะครับ
แนวรุกเนี่ยหนักเลยนะไม่มีทั้งโกดิ

กาโปไม่มีอเล็กซานเดอร์อีซักไม่มีอูโก้เอติเก้เนี่ยเจ็บฟิตไม่ทันรวมถึงโดมินิกโซโบสไลห้องเครื่องคนเก่งก็เจ็บครับตั้งแต่คนอื่นก็ต้องรอลุ้นกันนะว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นบาร์เล่บาโกล่านะครับฟอเรียนเวสนะครับมาเอ็นริโอเอ็นกูโมอาลูอิสคูมาสไรอันกาเฟนแบกอลิซิสแม็กอาริสเตอร์เนี่ยเป็นนักเตะสำคัญของลิเวอร์พูลนะครับส่วนด้านของเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นก็เป็นทีมก็แต่ว่าถ้าบอกคนว่าก็อาจจะชื่อชั้นอาจจะไปรองลิเวอร์พูลหน่อยแต่ว่าเล่นในบ้านนะครับนะนี่ลักลินเนี่ยฟอร์มตกในลีกด้วยนะก็หวังว่าลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มได้นะครับคู่อื่นก็เป็นเฟย์นูร์ดเจอโคโมนะแล้วก็โรม่านะเจอกับเรอัลมาดริดนะโรม่าเขามีดอยเยนมาเล่นก็เป็นดาวซันโวของทีมรวมถึงปาโลดีบาล่านะครับส่วนเรอัลมาดริดครับโฮเซ่มูรินโญ่เหมือนจะมาเยือนถิ่นเก่าเคยคุมโรม่าอยู่ด้วยนะครับทางด้านของโฮเซ่มูรินโญ่ก็ใช้กำลังหลักนักเตะหลักของตัวเองแหละวินิซิอุสจูเนียนะครับแล้วก็เคเลียนเอ็มบัปเป้นะเอ็มบัปเป้ถ้าได้ลงเนี่ยจะเป็นนักเตะที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับลงเล่น100นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยอายุ27ปี298วันสถิติที่ลงเล่น100นัดดีที่สุดเนี่ยนะที่ครองสถิติอยู่ก็คือเลโอนีลเมสซี่ตอนนั้นอายุ28ปี84วันนะเมื่อปี2015ตอนนั้นลงเล่น100นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ถ้าเกิดเคเลียนเอ็มบัปเป้นะได้ลงก็จะทำลายสถิติ100นัดที่อายุน้อยสุดนะครับแชมป์15สมัยนะทางด้านของเรอัลมาดริดนะชุดใหญ่แหละแต่ว่าต้องมาเจอกับทีมเก่าด้วยโฮเซ่มูรินโญ่นะเคยคุมโรม่าอยู่เหมือนกันนะครับคู่เอกค่ำคืนนี้ร้อนแรงทั้งคู่เลยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะของลูกทีมของเอนโชมาเรสกานะครับจะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแชมป์ยุโรปของลุยเอนริเก้โอ้โหแมนซิตี้ก็ชุดใหญ่เลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเอลิงฮาลันนะครับฟิลโฟเดนรายันแซกีอองตวนเซเมนโญ่นะเอนโซ่ฟอร์นันเดสนะมาครบนะส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็ทางด้านของอุสมานเดมเบเล่นะครับคาวิซาสวัสเตเลียนี่นักเตะเก่งของเขานะชุดเอาเนเวสนะครับวีดินยาฟาเบียนรุยนะนูโน่เมนเดสนี่นักเตะหลักของเขาคู่นี้เจอกันสนุกแน่นอนอย่าพลาดเชียร์คู่นี้ตี 2นะครับนอกจากนั้นก็จะมีสโลวานบาติสซาว่าเจอสตุตการ์ดนะครับโบโลสกริมเจอโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เรอัลเบติสเจอปอร์โตอัสตันวิลล่าเจอเฟเนเบรเช่แล้วก็ชักตาโดเนตเจอกับ AEK A10 นะครับนี่ฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับก็ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะแฟนฟุตบอลเข้าชมฟรีนะครับศึกฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026 18ถึง28พฤศจิกายนที่จังหวัดพังงาแล้วก็รายการนี้เนี่ยทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดนะครับแต่ย้ำนะฮะย้ำว่ากองเชียร์นะเรื่องของผู้แฟนนะมีทางด้านของการตรวจตราที่เข้มข้นมากนะเราเคยโดนปรับมา2ครั้งเสียค่าใช้จ่ายในการปรับโดยสมาคมนะ3ล้านบาทนะก็นะให้ชมฟรีนะแต่ว่ามีการตรวจเข้มข้นเลยเรื่องผู้แฟห้ามจุดนะห้ามพกเข้าไปด้วยนะครับก็แฟนฟุตบอลก็รอติดตามนะฟุตบอลชายหาดนะครับความเคลื่อนไหวก็โค้ชเอกเศรษฐกรชายชื่นตานะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะซึ่งเตรียมชุดแข่งขัน AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะนักกีฬาของเรานะก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแฟนบอลเข้าชมฟรี 1,100 ที่นั่งนะครับมาตรการเรื่องของรักษาความปลอดภัยผ่านจุดคัดกรองห้ามนำอุปกรณ์เชียร์หรือวัสดุนะหรือวัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่สนามนะป้องกันเหตุซ้ำรอยเราเคยโดนปรับมาแล้วเกือบ3ล้านบาทในการจุดพลุแฟร์ของแฟนบอลเมื่อปี2023และ2025นะฮะส่วนใครไปชมไม่ได้ก็นู่นแหละฮะทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดนะครับเราซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายเรื่องของฟิตเนสต่างๆนะฝึกซ้อมทั้งภาคสนามนะเช้าบ่ายเย็นเนี่ยมีครบเลยนักกีฬาของเรานะตอนนี้เมื่อวานบอกไป70ตอนนี้เนี่ย85เกือบ 90% แล้วนะครับแล้วก็นักกีฬาก็เตรียมที่จะตัดตัวก่อนที่จะไปพังงานนะครับอยู่กับร่วมสายไม่ใช่สิเราแข่งขันร่วมกลุ่มกับญี่ปุ่นอิรักและบาเรนนะไปเชียร์กันเยอะๆนะครับทุกนัดของเราแข่งเวลา 18:30 ย้ำให้ชมฟรีนะย้ำว่าชมฟรีนะรายการนี้ต้องการเสียงเชียร์ 1,500 ที่นั่งขอให้เต็มนะผมเชื่อว่าพี่น้องชาวใต้ชาวตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับไปเที่ยวพังงาไปเที่ยวตะกั่วป่านะไปเที่ยวภูเขานะไปทานผลไม้ทางใต้มังคุดพังงาอร่อยผมบอกเลยนะมังคุดพังงานะอร่อยมากนะแล้วก็ไปเที่ยวพังงาเขาจะมีบ่อน้ำร้อนด้วยนะพังงานะแวะไประนองก่อนก็ได้ไปเที่ยวชายทะเลไปลอดถ้ำพุงช้างนะสวยงามมากนะแล้วก็ไปเที่ยวชายทะเลพังงาเสร็จแล้วค่อยมาดูฟ

0: ฟุตบอลชายหาดเนี่ยนะไหนๆไปเที่ยวกันแล้วนะไปชมที่สนามแล้วนะก็ไปให้ถูกใจไปให้จุใจเลยทีเดียวนะครับเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับความพร้อมของเรื่องของกอล์ฟสุดสัปดาห์นี้นักกอล์ฟของเราไปแข่งขันรายการใหญ่นะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการบิ๊กอีก LPGA เซี่ยงไฮ้ที่สนามเสือซานกอล์ฟคลับแถวๆเซี่ยงไฮ้นะครับ15-18 ตุลาคมเงินรางวัลกว่า 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ107ล้านบาทนะครับโอ้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็รายการนี้ไม่มีการตัดตัวนะนักกีฬาแข่งขัน81คนนะครับนักกีฬาของเรานี่มาไปทั้งจีโน่อธิอาทิติกุลมือ2ของโลกเอเรียจุฑานุการนะครับประพังกรธวัฒนกิจปาจารีอนันต์นฤกาลชนิตีวรรณาแสนนะครับอภิชยายุบลนะซิมนัดกิจกรรมวงทวีลาบนะก็ไปเชียร์การรวมถึงนักกีฬาจากต่างชาติที่โอ้โหโปรชั้นนำทั่วโลกมาแข่งขันนะรายการนี้รายการใหญ่นะมิยูยามาชิตะมาโอไซโกจากญี่ปุ่นแชมป์เก่าก็คือรัวนิ่งเหยินนะแชมป์เก่าจากจีนมาด้วยโอ้โหน่าสนใจครับเดี๋ยวรายละเอียดใกล้ๆจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้วันวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและเทียงมันทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม2569กรมศิลปากรและกรมสรรพวุฒิทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วจักรินดามุนีถือธงชาตินำนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:54 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัล

0: และถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาเวลา 10:05 ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปส่งร่วมการบันทึกแถบวิดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและส่งรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงเดือนธันวาคมนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันรมาศเจ้ากรมสรรพวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรใช้กำลังพลฉุดชักหน้า4สายสายละ43นายรวม

0: 244นายส่วนราชรถน้อยราชรถพระนำจัดกำลังรวม87นายส่วนเกริ่นบันไดนาค140นายรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมที่ตั้งหน่วยฝึกซ้อมรวมกับหน่วยงานต่างๆสำหรับตารางฝึกซ้อมในเดือนตุลาคมนี้จัดฝึกซ้อม3วันต่อสัปดาห์จากนั้นจะเข้าไปปฏิบัติในวันซักซ้อมในพื้นที่จริงและพระราชพิธีกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกและกำลังพลทั้งหมดจะถวายงานในพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังรวมพลังสตรีทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้รวมพลังสตรีจากทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกสตรีจากทุกอำเภอร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกสีตรังที่เรียบร้อยสวยงามและสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของสตรีจังหวัดตรังทั้งนี้จังหวัดตรังตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกภายใต้แนวคิด1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบให้10อำเภอของจังหวัดตรังได้ดำเนินการผลิตดอกไม้จันทร์อำเภอละกว่า 30,000 ดอกพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์ในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับกลุ่มสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลขุนทะเลและภาคีเครือข่ายในจังหวัดร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจเพื่อเตรียมความพร้อมใช้สำหรับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในห้วงเดือนธันวาคมนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งเป็นการรวมพลังกันทำความดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดพัทลุงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกสถานที่สำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและอำเภอเรียบร้อยแล้วและในส่วนของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการก่อสร้างส่วนการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
4: พลตรีสมคิดบุญโชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคม2569ณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันยงจังหวัดนราธิวาสมีเยาวชนจาก16โรงเรียนจำนวน186คนพร้อมคณะลูกเสืออาวุโสจากประเทศมาเลเซียและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมุ่งใช้กระบวนการลูกเสือการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังระเบียบวินัยความเป็นผู้นำความเสียสละและความสามัคคีพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้

0: และเคารพความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12 เมษายน 2564เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือและเยาวชนมีจิตสาธารณะเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมส่งเสริมการเคารพความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โรงพยาบาลระนองจัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเสริมทักษะชีวิตและสร้างพื้นฐานพลเมืองคุณภาพแก่เยาวชน
2: นายแพทย์พรสวัสดิ์สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองกล่าวว่าการดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพไม่ได้หยุดอยู่ที่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ต้องเสริมสร้างสุขภาพและทักษะการดูแลตนเองควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เด็กใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อรับมือกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันโรงพยาบาลระนองจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคการศึกษาได้จัดโครงการเด็กไทยใฝ่ดีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านหัวใจสำคัญของโครงการคือการปลูกฝังคุณธรรม5 ประการได้แก่ความพอเพียงการมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตอาสาและความกตัญญูผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงมุ่งให้เยาวชนสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: กระทรวงการคลังไทยและรัฐลักเซมเบิร์กลงนามบันทึกความเข้าใจ

0: ความเพนวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
1: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18 ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไป
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระ

มหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกผลงานการประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะจากตอนที่แล้วหลังจากที่มาวินลูกชายพ่ายแพ้ให้กับผู้เป็นพ่อในกระดานหมากรุกอีกครั้งก็ระเบิดอารมณ์ค่ะคว่ำกระดานหมากรุกจนกระจัดกระจายก่อนจะเดินหนีเข้าห้องนอนไปแต่คุณพ่อนั้นไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธของลูกผ่านไปค่ะก็ได้เดินตามไปที่ห้องนอนของลูกชายพูดถึงเรื่องของกติกาของหมากรุกว่าการที่ลูกชายไม่ได้เคารพกติกาก็เหมือนกับคนขับรถกระบะที่ไม่เคารพกฎจราจรที่ชนแม่ของเขานั่นเองค่ะฝ่ายลูกชายก็เงียบงันไปค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุก

กระดานหมากรุกถูกวางแผ่ตรงกลางห้องนั่งเล่นในยามค่ำอีกครั้งเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือวางเรียงรายริมด้านในสุดของกระดานสองฝั่งอีกแถวเป็นไพ่ผลพวกเบี้ยประจำการครบ8ตัวเทวินนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นด้านตัวหมากสีขาวลูกชายของเขานั่งจับจ้องกระดานอยู่ฝั่งตัวหมากสีดำเช่นเคยชายหนุ่มไม่ได้เล่นหมากรุกกับลูกมา 6-7 วันแล้วเขาเหนื่อยล้ากับการงานที่บริษัทมาทั้งวันกลับถึงบ้านยังต้องมาทำงานพิเศษต่อจนดึกดื่นเขาปล่อยให้ลูกชายนั่งดูการ์ตูนหรือเล่นเกมในแท็บเล็ตอยู่ในห้องนั่งเล่นตัวเองหลบเข้าไปนั่งทำงานในห้องนอนใหญ่กระทั่ง3 ทุ่มเขาจะพาลูกไปส่งเข้านอนพูดซ้ำๆวันแล้ววันเล่าว่างานเสร็จแล้วจะกลับมาเล่นหมากรุกกับลูกเหมือนเดิมจากนั้นก็เข้าไปนั่งทำงานต่อเพื่อนบางคนรู้ดีว่าชีวิตของเทวินลำบากขึ้นกว่าแต่ก่อนจึงช่วยหางานออกแบบกราฟิกมาให้ทำเพื่อให้เขามีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ

ผ่านมาเดือนกว่าแล้วนับตั้งแต่ชายหนุ่มสอนลูกชายให้เล่นหมากรุกสากลจำได้ดีว่าวันแรกมาวินออกอาการงี่เง่าพานพาโลจับกระดานพลิกคว่ำทั้งที่หมากยังไม่จบเกมยังดีที่ลูกชายคิดได้เพียงชั่วข้ามวันค่ำวันถัดมาแกเดินมาขอโทษเขาทั้งเรื่องแอบเอาตัววินออกไปจากกระดานและเรื่องคว่ำกระดานก่อนจบเกมหมากแกสัญญาว่าจะไม่ทำนิสัยแย่ๆอย่างนั้นแล้วขอให้พ่อเล่นหมากรุกด้วยกันอีกชายหนุ่มดึงลูกชายเข้ามาโอบกอดถือโอกาสเอ่ยสอนให้ลูกรู้จักเคารพกติกาเกมหมากไม่แกล้งโกงแอบหยิบตัวหมากของอีกฝ่ายไปจากกระดานไม่ล้มกระดานคว่ำอย่างไม่ยอมรับผลแพ้ชนะหรือทำอะไรก็ตามซึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อกติกาเกมและผู้เล่นอีกฝั่งแล้วเขาก็บอกให้ลูกไปหยิบกระดานหมากรุกมาเล่นด้วยกันใหม่ชายหนุ่มหาเวลาเล่นหมากรุกกับลูกก่อนส่งแกเข้านอนแทบทุกคืนนับจากนั้นมาวินเล่นแพ้ทุกกระดานอย่างเคยกระนั้นลูกชายไม่มีอาการวาดเหวี่ยงโมโหอีกแพ้กระดานหนึ่งแกรีบตั้งตัวหมากเพื่อเริ่มกระดานใหม่กินตัวหมากสำคัญของเขาได้แกหัวเราะดังลั่นหากหมากตัวเองเสียท่าเพลี้ยงพล้ำแกสายหัวไปมาทว่ายังหัวเราะออกมาได้มีอยู่ค่ำวันหนึ่งเทวินนึกหาวิธีเปลี่ยนปรับกติกาหมากรุกให้เล่นกันได้สนุกสูสีขึ้นเขาเสนอต่อตัวกวีนให้ลูกตัวหมากของลูกจะมีครบถ้วนตามปกติส่วนหมากฝั่งเขาจะไม่มีกวีนตั้งแต่ต้นกระดานมาวินเห็นดีเห็นงามด้วยในทันทีทว่าคืนนั้นเขายังเอาชนะลูกชายได้ทุกกระดานเหมือนเดิมเล่นหมากกันไปสักพักเขาก็กินกวีนของลูกชายได้ตัวหมากจึงกลับมาเท่ากันอย่างรวดเร็วคืนถัดมาเขาลองปรับกติกาอีกหนคราวนี้ให้ตัวกวีนของลูกได้รับอภิสิทธิ์มีถึง2ชีวิตถูกกินไปครั้งหนึ่งแล้วยังโผล่มาในตำแหน่ง

แรกของกระดานได้อีกครั้งมาวินชอบอกชอบใจยกใหญ่แต่สุดท้ายแกก็ได้รู้ว่านั่นยังช่วยให้เอาชนะพ่อไม่ได้อยู่ดีทันทีที่กินควีนครั้งแรกเทวินขยับเรือมาประจำการท้ายกระดานอีกฟากเป็นการคุมเชิงกวีนอีกชีวิตโผล่มาตอนไหนก็ถูกดักจับกินง่ายดายชีวิตที่สองของกวีนกว่างตรงข้ามจึงแทบไม่มีประโยชน์ใดๆขึ้นมาเขาไม่ว่างเล่นหมากรุกกับลูกไปนานนับสัปดาห์ระหว่างนั้นชายหนุ่มติดตั้งเกมหมากรุกสากลให้ลูกเล่นในแท็บเล็ตไปพลางๆเขาบอกให้ลูกชายฝึกซ้อมฝีมือในเกมไปก่อนคืนไหนว่างแล้วเขาจะกลับมาเล่นด้วยเหมือนเคยอยากให้พ่อต่อให้แบบไหนดีลองเอาคิงสองชีวิตบ้างไหมชายหนุ่มถามลูกเมื่อกลับมานั่งเล่นหมากรุกด้วยกันอีกครั้งในคืนนี้มาวินสายหน้าไม่พ่อไม่ต้องต่อให้ผมอ้าวทำไมล่ะเกมหมากรุกที่ผมเล่นในแท็บเล็ตก็ต่อให้กันไม่ได้ผมอยากให้อีกฝั่งไม่มีควีนก็เอาออกไม่ได้ตัวควีนของผมถูกกินแล้วจะเอากลับมาอีกก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเลือกเลเวลตามความยากของเกมได้นะผมเลือกแค่เลเวล1แล้วก็เล่นชนะได้กระดาน1แล้วด้วยลูกชายของเขาพูดพลางหัวเราะสดใสทว่าเทวินไม่ได้หัวเราะไปกับลูกด้วยคำบอกเล่าของลูกทำให้เขาฉุกใจคิดจนนิ่งงันไปเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตดำเนินไปตามกติกาทุกอย่างตัวเกมอาจเลือกระดับความยากง่ายได้แต่ไม่อาจละเมิดกติกาอันเป็นสากลได้ทั้งสองฝ่ายต้องมีตัวหมากเท่ากันหมากแต่ละตัวก็มี1ชีวิตเหมือนกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในกรอบกฎเดียวกันเขาพยายามสอนลูกชายให้เคารพกฎกติกาเพิ่งรู้ตัวว่าเผลอละเมิดกติกาของเกมหมากรุกเข้าเสียเองโดยไม่ทันได้คิดคนขับรถกระบะสีดำคันนั้นก็ละเมิดกติกาเช่นเดียวกัน

เทวินทำใจเปิดดูคลิปวิดีโอนั้นได้เพียงหนเดียวกระนั้นเขายังคงจำภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์เกือบ2เดือนก่อนได้ติดตาไม่มีวันลืมกล้องติดหน้ารถเก๋งคันข้างหลังบันทึกวิดีโอไว้ได้ทุกวินาทีรถกระบะสีดำวิ่งสวนทางมาจากอีกฝากของสี่แยกถนนฝั่งนี้ปรากฏสัญญาณไฟจราจรสีเขียวแล้วรถคันหน้าเริ่มออกตัวไปพลันนั้นเองรถกระบะคันนั้นพุ่งฝ่าไฟแดงทะยานผ่านสี่แยกเลี้ยวตัดมาทางซ้ายรถเก๋งคันข้างหน้าเหยียบเบรกได้ทันท่วงทีรถเก๋งคันติดกล้องก็ห้ามล้อทันก่อนจะชนท้ายคันหน้าเข้าแต่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งขับมาในเลนซ้ายสุดเบรกไม่ทันร่างเบาบางของมาริสาถูกชนโครมลอยละลิ่วก่อนล้มกลิ้งถลายไปกับพื้นถนนแข็งกระด้างวันนั้นลูกชายของเขารอคอยจนมืดค่ำยังไม่เห็นแม่กลับบ้านเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพ่อกลับมารับตอน2 ทุ่มเศษเพื่อไปดูแม่ที่โรงพยาบาลด้วยกันเป็นเวลายาวนานราวชั่วกับชั่วกันที่เทวินนั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินโดยมีลูกชายหลับคาบนตักเขาแทบไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจคล้ายมึนชาไปหมดรู้สึกว่างโหวงภายในเหมือนกับตับไตไส้พุงถูกสูบหายออกไปจากร่างไม่หลงเหลือกระทั่งพยาบาลออกมาบอกว่าภรรยาของเขาจะไม่ฟื้นตื่นมาอีกแล้วตอนนั้นเองน้ำตาเม็ดแรกจึงไหลล่วงลงมาเปียกเปื้อนใบหน้าลูกคืนวันต่อจากนั้นเคลื่อนผ่านไปอย่างพร่าพรายคล้ายอยู่ในหลับฝันเทวินกอดลูกชายร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วนตลอดงานศพฝ่ายคนขับรถกระบะมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและเสนอเงินเยียวยาก้อนหนึ่งชายหนุ่มไม่มีเรี่ยวแรงจะรับรู้หรือต่อรองใดๆทั้งนั้นหลังงานศพเขากับลูกชายยังต้องมีลมหายใจต่อไปแต่ชีวิตไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วชายหนุ่มจำคำพูดของภรรยาได้ดีมาริสาเคยบอกว่าของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆคือพ่อแม่ขับมอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทำงานถึงบ้าน

0: ภรรยาของเขาจะหุงหาข้าวปลาเตรียมไว้สำหรับ3ชีวิตในครอบครัววันไหนลูกมีการบ้านก็ช่วยสอนจนเสร็จดูลูกกินข้าวกินปลาและอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนส่งลูกเข้านอนเธอจะหาเกมอะไรสนุกเล่นกับลูกเป็นประจำทุกค่ำคืนภรรยาของเขาสั่งซื้อเกมกระดานบ้างเกมไพ่บ้างเกมตัวต่อบ้างและเกมอะไรต่อมีอะไรอีกหลากหลายรูปแบบจากร้านออนไลน์มาเล่นกับลูกมาคอสคือหนึ่งในนั้นตอนนี้มาริสาไม่อยู่แล้วเทวินสัญญากับตัวเองว่านอกจากทำหน้าที่พ่ออย่างที่เคยทำเขาจะทำหน้าที่แม่แทนเธอให้ดีที่สุดพ่อไม่ต้องต่อตัวหมากให้ผมหรอกแพ้ก็ไม่เห็นเป็นไรเด็กเล่นหมากรุกแพ้ผู้ใหญ่ไม่แปลกอยู่แล้วผมจะเล่นกับพ่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาชนะพ่อได้นั่นแหละแต่ตอนนี้พ่อเล่นเอาจริงแค่เลเวล1ก็พอนะเสียงของลูกชายฉุดดึงเทวินกลับสู่ปัจจุบันขณะแกพูดพร้อมกับยิ้มกว้างให้พ่อดูเหมือนลูกชายของเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าพ่อนั่งอยู่อีกฟากกระดานหมากรุกตรงข้ามกับแกในฐานะผู้เล่นเกมร่วมกันภายใต้กฎกติกาเดียวกันไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตที่จ้องเอาชนะคะคานกันให้ได้โดยไม่สนถูกผิดและมาวินคงพอนึกรู้แล้วว่าชัยชนะที่ได้มาจากการละเมิดกติกาไม่มีค่าตรงไหนเลยเป็นคนแพ้ตลอดการผู้เคารพกติกายังน่าภาคภูมิใจเสียกว่าลูกชายไม่เคยได้เห็นคลิปวิดีโอนั่นทว่าเทวินก็เล่าให้แกฟังว่าแม่ของแกต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะคนมักง่ายขับรถไม่เคารพกฎคนนั้นโอเคงั้นลูกเดินก่อนเลยเทวินพยักพะเยิดให้ลูกเริ่มเกมมาวินเริ่มเดินตัวหมากตัวแรกแล้วแกขยับเบี้ยตัวหนึ่งออกไปสองช่องครั้นถึงตาเดินอีกตาก็ขยับเบี้ยข้างเคียงกันออกไปเพียงช่องเดียวเบี้ยเริ่มผูกกันอย่างมีชั้นเชิงรอบครอบขึ้นไม่เดินสเปะสปะไปอยู่ตัวเดียวโดดเดียวอย่างแต่ก่อนเด็กวัย8ขวบเริ่มเข้าอกเข้าใจเกมกระดานอันซับซ้อนมากขึ้นทีละน้อยเล่นยังไม่ทันจบกระดานเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังแทรกขึ้นมาคนโทรมาหาเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขานึกหงุดหงิดอยู่เหมือนกันที่ถูกขัดจังหวะยามใช้เวลากับลูกทว่ามาวินดูไม่ได้อารมณ์เสียเหมือนคราวก่อนแกเปิดรอยยิ้มให้พ่อแล้วเอ่ยบอกพ่อไปคุยโทรศัพท์ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมนั่งรอง
1: ั้นพ่อขอไม่เกิน10นาทีนะลูกเดี๋ยวมาเล่นกันต่อ
0: เขาเกือบหลุดบางคำพูดออกไปอีกแต่ห้ามปากตัวเองไว้ได้ทันทำแค่แต่ปุ่มรับสายลูกจากห้องนั่งเล่นเดินตรงไปยังห้องนอนอาจบอกเหตุผลได้ไม่แน่ชัดนักว่าเพราะอะไรแต่เทวินมั่นใจเหลือเกินว่าเมื่อกลับไปนั่งคนละฝากกระดานหมากรุกกับลูกชายอีกครั้งเขาจะไม่เห็นกวีนหรือหมากสีขาวตัวไหนๆหายไปจากกระดาน

ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกที่ประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงได้จบลงแล้วค่ะหลังจากที่ลูกชายมาขอโทษคุณพ่อและทั้งคู่ก็กลับมาเล่นหมากรุกด้วยกันแม้ว่าคราวนี้จะนั่งกันอยู่คนละฟากของกระดานหมากรุกอีกครั้งแต่บรรยากาศของการเล่นก็แตกต่างออกไปจากเดิมเพราะลูกชายไม่ได้มุ่งที่จะเอาชนะด้วยอารมณ์แต่เข้าใจเหตุผลกลยุทธ์การเล่นและให้ความเคารพต่อกฎกติกาของเกมวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้เราได้ตระหนักว่ากฎกติกาเป็นกรอบที่ทำให้เราทุ

0: คนอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตในสังคมหากทุกคนเคารพกฎเคารพสิทธิของผู้อื่นและยอมรับผลของการกระทำของตนเองความสูญเสียและความขัดแย้งก็อาจลดน้อยลงคนละฝ้ากระดานหมากรุกได้สะท้อนว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การชนะคู่ต่อสู้แต่คือการเอาชนะตัวเองเปิดใจเรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นคนที่เข้าใจกฎกติกาของการใช้ชีวิตค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่16ตุลาคมนี
7: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง16ตุลาคมโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและเพชรบุรีเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่

0: อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้น้ำในลำน้ำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลอุ้มผาง
2: จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้ลำห้วยอุ้มผางห้วยนาและห้วยแม่กลองมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทำให้น้ำในลำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมร้านอาหารและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งในพื้นที่ของเทศบาลตำบลอุ้มผางและองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนายมาโนชโพเนียมนายอำเภออุ้มผางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแถลงผลตรวจสอบไทย PBS พบการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์เชิงลึก
3: นายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เปิดเผยผลตรวจสอบไทย PBS ตามข้อร้องเรียนภายในองค์กรกรณีการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพย์สินองค์กรไม่เป็นไปตามระเบียบหลังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาและออกรายงานแล้ว2ฉบับได้แก่ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้างโดยผลตรวจสอบด้านการบริหารพบว่าแม้ส่วนใหญ่บรรลุตัวชี้วัดแต่บางตัวชี้วัดขาดความต่อเนื่องการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมเชิงลึกรวมถึงระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเผยแพร่ทางออนไลน์ยังมีข้อจำกัดจึงเสนอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดพัฒนาระบบข้อมูลและเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของงานส่วนกรณีการใช้ยานพาหนะของผู้บริหารสตง.ตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2564ถึง2569พบข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการออกระเบียบการใช้รถส่วนกลางและการเบิกค่าตอบแทนซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้ทีมตรวจสอบได้สรุปความเห็นอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าการสตง.ลงนามก่อนแจ้งผลให้ไทย PBS ทราบภายในสัปดาห์หน้าดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ด้านผู้บริหารไทย PBS ยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบมีภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบเท่าเดิมนายพิเศษจิยาศักดิ์และนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS แถลงชี้แจงกรณีสตง.เข้าตรวจสอบยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าชุดตรวจสอบยังไม่มีกระบวนการประชุมสรุปปิดตรวจที่เปิดโอกาสให้ชี้แจงอย่างเป็นธรรมจึงขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสกรณีเอกสารลับหลุดสู่สื่อมวลชนก่อนที่องค์กรจะได้รับหนังสือจริงรวมถึงความผิดปกติของตัวเลขผลโหวตร่างพรบสื่อสาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมชี้แจงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณที่คงเดิมมาตั้งแต่ปี2551แม้ภารกิจจะเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการบริหารงานท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: กำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์

0: ในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
1: คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาปงปี่เป่งอาน
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช่แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพันธ์
5: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
6: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
5: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: 90.25 คลื่นที่ใช่กับเพลงที่ชอบให้เราส่งคุณเข้านอนใน

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกัน

วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันในช่วงของยามค่ำคืนแบบนี้กับเพลงดังฟังก่อนนอนครับที่ FM 90.25 MHz และ Facebook Live ผ่านทางเพจเพลงดังฟังก่อนนอนนะครับเริ่มต้นกับเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทานะครับนี่คือเพลงจากบีมจารุวรรณและก็เอ็กซ์พีทพีระนะครับคงจะยังจำกันได้กับพีทพีระเนี่ยเขาเคยร่วมงานกับบอยเนาะบอยพีชเมเกอร์เนี่ยแหละเขาก็เป็นคู่ดูโอกันมาก่อนแล้วก็ต่างก็แยกย้ายกันมาแล้วก็อันนี้ก็มาจากช่อง Masterpiece ของพีทเองนะแล้วก็มีการเชิญศิลปินคือบีมจารุวรรณมาร่วมคอลแลบด้วยกันแล้วก็ออกมาเป็นเพลงนี้ซึ่งแต่เดิมนั้นก็จะเป็นบีมเขาก็ร้องของเขาอยู่แล้วนะสำหรับเพลงนี้แล้วก็หลายๆพื้นที่ก็ยังคงมีฟ้าสีเทาแล้วก็มีฝนตกลงมาบางพื้นที่ก็จะมีเสียงฟ้าร้องกันด้วยนะคุณผู้ฟังก็เช็คสภาพดินฟ้าอากาศและติดตามการพยากรณ์อากาศกันด้วยนะครับเสียงเพลงที่เปิดให้ฟังกันเป็นเพลงที่น้องต้นน้ำแนะนำมานะแล้วก็เล่าเรื่องราวที่ได้ทำมาตลอดวันให้เราฟังกันด้วยครับอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันมาครับคนรักหรือแค่รู้จักจากจิมมี่สุรชัยครับ

คนรักหรือแค่รู้จักจากจิมมี่สุรชัยนะครับอันนี้ก็เป็นศิลปินของ AF เนาะนานแล้วด้วยเหมือนกันครับกับเพลงนี้แต่ว่ายังคงคิดถึงแล้วก็เอามาให้ได้ฟังกันนะครับตามคำแนะนำกันด้วยคุณผู้ฟังครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศนี่ในการออกประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบนหน้าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่14 ตุลาคม 2569ออกประกาศเวลา18 นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะก็จะพบว่าฝนเนี่ยจะยังคงอยู่เยอะอยู่ที่ 60% เนี่ยจะอยู่ที่ภาคตะวันออกกรุงเทพแล้วก็ภาคใต้เนี่ยแหละครับที่จะมีฝนอยู่ที่ 60% นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 30% ภาคกลางยังเยอะสุดอยู่นะครับอยู่ที่ 70% ฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1 เมตรทะเลอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1 เมตรแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งอยู่ที่ 60% นะครับอุณหภูมิสูงสุด35 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23 องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง 60% เหมือนกันนะครับความอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับฝนฟ้าคะนองบางแห่ง60%ของพื้นที่และก็อุณหภูมิสูงสุด35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด25 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่นะครับโดยอุณหภูมิสูงสุด35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24 องศาเซลเซียสนะครับส่วนที่ภาคอีสานก็จะตก 30% ของพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็น

ข้อมูลจากพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนมันก็เลื่อนลงมาทางภาคใต้แล้วอย่างที่บอกไปนะครับเยอะจะอยู่ที่ภาคกลาง 70% แล้วก็ส่วนมากก็จะอยู่ที่ภาคใต้ร้อยละ60ของพื้นที่นะคุณผู้ฟังครับก็ดูแลเรื่องของติดตามข้อมูลข่าวสารนะเดี๋ยวเราจะมีแบบเหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันที่เขาแนะนำว่าควรจะมีติดเครื่องไว้นะครับกับ5แอปพยากรณ์อากาศติดตามสถานการณ์น้ำที่ควรมีติดเครื่องจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังกันในช่วงต่อไปนะครับพูดถึงฝนก็ต้องฟังเพลงฝนฝนนี่แหละคุณผู้ฟังครับนี่คือเพลงจากบัวชมพูฟอร์ดนะครับกับเรนนะครับ

0: and receive blessing. Come and discover the timeless charm of Pangas Old Town, a city of faith waiting for you to experience. The Pangas Vegetarian Festival from 10 to 18 October 2026 at All Shrines in Pangas Province. For Pi Peng An, blessings and peace.
1: พังงาเวจิเทเรียนเฟสติวัลนะครับหรือว่าเทศกาลถือศีลกินผักนะมากินผักกันที่เมืองเก่าตะกั่วป่ากันได้แล้วก็ที่อาร์มต่างๆของจังหวัดพังงานะคุณผู้ฟังครับยังคงมีกิจกรรมถึง18ตุลาคมนี้แล้วก็มีกิจกรรมเขาเรียกว่าเป็นการแห่เจ้านะวันนี้ก็มีในตัวเมืองพังงาก็มีจัดกิจกรรมด้วยเหมือนกันนะในตัวเมืองตะกั่วป่าสิก็มีกิจกรรมด้วยเหมือนกันนะครับก็มีการตั้งโต๊ะรับพระกันด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมถือศีลกินผักของพังงานะใกล้ที่ไหนก็ไปกันได้ที่นั่นนะคุณผู้ฟังครับมาว่ากันถึงเรื่องของการมีแอปพลิเคชันไว้ในการตรวจเช็คสภาพอากาศแล้วก็เตือนภัยติดตามพายุใช้TMD มีอยู่ประมาณ5ตัวเนาะที่เขาบอกว่ารวม5แอปพยากรณ์อากาศครับอันแรกก็คือ TMD เช็คสภาพอากาศเตือนภัยและติดตามพายุหากต้องการติดตามสภาพอากาศในประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพราะว่ามีทั้งพยากรณ์อากาศประจำวันพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันพยากรณ์อากาศรายเดือนราย3เดือนประกาศเตือนภัยแผนที่อากาศเส้นทางพายุนะครับก็น่าจะเหมาะนะครับกับการที่จะมีไว้ซึ่ง TMD application นะครับแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันเช่น TMD พยากรณ์และ Thai Weather นะครับซึ่งให้ข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบันพยากรณ์อากาศเรดาร์สภาพอากาศภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศและการเตือนภัยสภาพอากาศโดยมีช่องทางสำหรับทั้ง Android และ iOS นะครับภายในแอปก็ยังมีข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติเช่นอุณหภูมิปริมาณฝนความชื้นความกดอากาศและความเร็วลมรวมถึงแผนที่พยากรณ์ปริมาณฝนราย3ชั่วโมงข้อมูลเรดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับติดตามอากาศระยะสั้นนะครับอันต่อมาคือ Windy นะครับอันนี้ไว้ดูแผนที่อากาศและเปรียบเทียบแบบจำลองนะครับ Windy WINDY เป็นบริการที่นำเสนอข้อมูลสภาพอากาศในรูปแบบแผนที่สามารถเลือกดูข้อมูลหลายประเภทเช่นลมอุณหภูมิฝนฟ้าคะนองคลื่นทะเลเรดาร์และภาพดาวเทียมรวมถึงเลือกแบบจำลองพยากรณ์อากาศหลายแบบเช่น ECM WF นะครับ GFS และ Icon เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มของสภาพอากาศในพื้นที่ที่น่าสนใจจุดเด่นของแอป Windy นะครับคือแสดงข้อมูลเป็นภาพเคลื่อนไหวบนแผนที่ทำให้เห็นทิศทางและการเคลื่อนตัวของลมกลุ่มฝนและระบบสภาพอากาศได้ง่ายขึ้นจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ครับอันต่อมา Zoom Earth นะครับติดตามสภาพอากาศผ่านภาพดาวเทียมอันนี้เป็นแอปพลิเคชันติดตามสภาพอากาศแบบเรียลไทม์โดยแสดงข้อมูลผ่านภาพดาวเทียมพร้อมฟังก์ชันสำหรับดูเรดาร์ฝนอุณหภูมิความชื้นปริมาณฝนและทิศทางลมผู้ใช้งานยังสามารถแชร์ข้อมูลภาพถ่ายให้กับเพื่อนร่วมทางเพื่อวางแผนก่อนออกจากบ้านได้ด้วยนะครับต่อมาคือ Rain Viewer นะครับเช็คเรดาร์ฝนและติดตามกลุ่มฝน Rain Viewer R-A-I-N V-I-E-W-E-R นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดตามฝนและสภาพอากาศโดยสามารถดูข้อมูลรายชั่วโมงและรายวันพร้อมกราฟปริมาณฝนและแผนที่เรดาร์ที่แสดงตำแหน่งและความรุนแรงของกลุ่มฝนรวมถึงติดตามเส้นทางของพายุจากข้อมูลย้อนหลังและแนวโน้มล่วงหน้านอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันแจ้งเตือนสภาพอากาศเพื่อให้ผู้ใช้งานเตรียมตัวก่อนออกเดินทางนะครับ NOAA Weather Radar นะครับ NOAA WEATHER RADAR เป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดตามข้อมูลเรดาร์และสภาพอากาศโดยมีข้อมูลสำหรับดูสภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆพร้อมฟังก์ชันตรวจสภาพตรวจสอบอุณหภูมินะครับปริมาณฝนและแนวโน้มสภาพอากาศรวมถึงการแจ้งเตือนในบางรูปแบบแล้วก็อีกแอปหนึ่งคือ DWR for Thai นะครับแอปพลิเคชันของกรมทรัพยากรน้ำให้บริการข้อมูลข่าวสารและรายงานสถานการณ์น้ำโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำพร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารและบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนเพื่อใช้ติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำนะครับซึ่งแต่ละแอปก็อาจจะแตกต่างกันตามแหล่งข้อมูลและแบบจำลองที่ใช้ผู้ใช้งานจึงควรเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งนะหากมีสภาพอากาศรุนแรงควรติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เพียงแอปเดียวเนาะก็อาจจะเลือกใช้ได้แอป2

สัก2แอปก็แล้วแต่เราจะเลือกตามความชื่นชอบหรือความถนัดนะครับอาจจะเลือกใช้ Windy เป็นอีกทางเลือกหนึ่งขณะที่ Zoom Earth Rain Viewer ก็เน้นการติดตามเรดาร์แผนที่และข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่ว่ากรณีที่มีเหตุแจ้งเตือนเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของ Cell Broadcast ที่จะแจ้งเตือนให้เราเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมได้อย่างทันท่วงทีได้ด้วยนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับจากข้อมูลของไทย PBS นะครับที่มีการรวม5แอปพยากรณ์อากาศติดตามสถานการณ์น้ำที่ควรมีติดเครื่องไว้นั่นเองนะครับเราไปต่อกันที่เพลงกันให้ได้ฟังกันต่อนะครับนี่คือไม่เป็นรองจากค็อกเทลครับ

กลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับสำหรับวงค็อกเทลแต่ว่าเราสามารถติดตามผลงานเขาได้เนาะในบ้านแดงก็ยังคงมีแบบที่เขาไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็ยังมีให้เราได้ดูย้อนหลังกันได้เพื่อคลายความคิดถึงนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันถึงเรื่องของพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วสำหรับอุทยานแห่งชาติ2แห่งอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของพังงาช่วงนี้ไปต่อกับเจฟชาร์เตอร์ครับ

0: มื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาโป่งปี่เป่งอาน
1: ใกล้ถึงครึ่งทางแล้วนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวอีก4วันเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมต่างๆกันไปต่อเนื่องนะครับสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวแล้วก็ได้ร่วมกันรับประทานอาหารเจนะจากหลากหลายเมนูจากหลากหลายอาร์มด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกันในงานบุญในครั้งนี้กันด้วยครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกกล่าวกันก็คือพรุ่งนี้แล้วที่จะมีการเปิดให้ท่องเที่ยวอีกครั้งนึงหลังจากปิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมแล้วก็ปิดทำการเพื่อให้ธรรมชาติเขาได้มีโอกาสฟื้นฟูแล้วกลับมารองรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เล่ากันไปในหลายรายการแล้วแหละว่ามีกิจกรรมการจัดกิจกรรมเก็บเซฟซิมิลันที่เกาะสุรินทร์ก็จะมีการดำน้ำลึกเพื่อที่จะดูสำรวจปะการังต่างๆว่าตรงไหนสามารถวางทุ่นจอดเรือได้แล้วก็เป็นจุดที่ปะการังไม่มีปัญหาหรือว่าไม่เกิดการฟอกขาวมากนักเนี่ยเขาก็จะเปิดให้มีการดำน้ำในจุดนั้นๆ นะครับส่วนเก็บเซฟซิมิลันก็จัดไปเรียบร้อยแล้วทั้งที่เกาะ4แล้วก็เกาะ8นะครับเกาะ4คือเกาะเมียงส่วนเกาะซิมิลันก็คือเกาะ8นะครับก็เป็น2จุดที่เป็นไฮไลท์ที่จะมีการนำนักท่องเที่ยวไปเข้าชมนะครับคือ เวลาเราไปท่องเที่ยวเป็นกลุ่มแรกๆของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบไปก่อนใครแบบเป็น privilege มันเป็นความรู้สึกพิเศษอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เคยได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงแรกๆแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ต้องเป็นกรุ๊ปของบริษัททัวร์ต่างๆที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันได้เชิญไปนะครับนอกจากกรุ๊ปทัวร์แล้วบริษัททัวร์แล้วเนี่ยก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าไปร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่เมื่อวันที่12ที่ผ่านมานี่เองนะคุณผู้ฟังครับซึ่งนายสุรศักดิ์อนุสรซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5ก็บอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยก็เน้นย้ำ3ด้านคือการอนุรักษ์ธรรมชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยอุทยานมีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ถึง70นายด้วยกันประจำจุดเกาะ4และเกาะ8รวมทั้งเกาะจุดดำน้ำขอไปครับเป็นจุดดำน้ำลึกที่เกาะตาชัยนะคือมันมีอยู่ช่วงนึงแหละที่มันจะมีข่าวแว่วๆมาว่าจะเปิดให้เที่ยวที่เกาะตาชัยได้อีกครั้งนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังคงเซฟตาชัยไว้อยู่เนาะยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะครับแต่ว่าสำหรับกรณีของการดำน้ำลึกก็จะมีจุดให้ดำน้ำลึกที่บริเวณเกาะตาชัยด้วยตอนนี้เรียกว่าพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว 100% นะครับแล้วก็ในพื้นที่ของความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาดูแลครอบคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่และพังงานะครับมีความพร้อมทั้งหมดโดยปีงบประมาณที่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคือปีงบประมาณ2569สามารถจัดเก็บรายได้รวมทุกอุทยานที่กล่าวไปครอบคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่และพังงาเนี่ยได้ไปถึงพันล้านบาทนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าในฤดูกาลใหม่นี้ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาลหากไม่มีปัจจัยลบจากอะไรบ้างก็จากเรื่องของสถานการณ์สงครามนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบริษัทหลายๆบริษัทเขาก็มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลเปิดเผยข้อมูลนะว่ามียอดจองล่วงหน้าของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในวันเปิดฤดูกาลวันที่15ตุลาคมหรือวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติสูงถึง 80% ทีเดียวสะท้อนถึงสัญญาณที่ดีตั้งแต่ต้นซีซั่นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนบริษัทแห่งหนึ่งได้บอกกับทีมข่าวที่เขาไปทำข่าวมานะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยนะไป เตรียมเขาบอกว่ามีเพจแบกกล้องเที่ยวบอกว่าเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาหลังจากปิดให้ธรรมชาติฟื้นฟูมานาน5เดือนก็เที่ยวได้ถึง15พฤษภาคมปี70เนาะสามารถเตรียมบิกินี่ฟินดำน้ำหน้ากากกล้องถ่ายรูปไปให้พร้อมนะครับอย่าลืมใครที่ต้องทาซันบล็อกหรือว่าครีมกันแดดเนี่ยดูด้วยนะครับว่ามันจะไปทำอันตรายกับปะการังหรือไม่นะครับเลือกที่มันอ่อนโยนกับธรรมชาติด้วยแล้วกันนะคุณผู้ฟังครับก็สามารถที่จะไปดูของบริษัททัวร์ต่างๆเนี่ยก็มีการทำโปรโมชั่นกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับบางที่ก็จะมีการขายแพ็กเกจห้องพักรวมกับการท่องเที่ยวอุทยานด้วยนั่นเองก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคุณผู้ฟังครับกับพื้นที่ของจังหวัดพังงาที่มีการเปิดอุทยานแห่งชาติทางทะเลแล้วและก็ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ใครที่อยากจะไปพักค้างไปแบบปล่อยจอยแล้วก็ไปอยู่กับธรรมชาติแบบจริงๆได้ไปพักค้างได้ไปฟังเสียงคลื่นเนี่ยนอนฟังเสียงคลื่นยามค่ำคืนเนี่ยนะก็ไปพักกันได้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะก็จะเปิดปิดในห่วงเวลาเดียวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันแหละความงามของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะมีจุดเด่นก็คือการดำน้ำตื้นในจุดต่างๆนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านมอแกนหมู่บ้านมอแกนก็จะมีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นแฮนด์เมดนะเขาก็เหมือนกับเฝ้ารอนักท่องเที่ยวแหละที่จะเข้ามาในช่วงที่เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเพราะว่าในช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเขาก็ไม่ได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าไปช่วยนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถอุดหนุนได้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถักจากแหจากอวนที่มันเป็นสินค้าที่แบบเป็นรีไซเคิลแล้วก็เป็นไม้แกะสลักที่เป็นบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอแกนเนาะแล้วก็มีการทาแป้งเด็กๆก็จะมีการเอาแป้งมาทาให้เรา20บาทประมาณอารมณ์คล้ายๆที่สะพานมอนนะที่เมืองการประมาณนั้นเลยก็ไปร่วมชื่นชมธรรมชาติแล้วก็ไปสนับสนุนชาวมอแกนกันได้ครับอ่ะไปฟังเพลงกันต่อนะครับ3ทุ่มกับ51นาทีแล้วนะครับไปต่อกับมูซูกับไม่เคยครับ

ไม่เคยนะครับจากซิงโครไนซ์นะครับแล้วก็ฟีเจอริ่งโดยมูซูนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วล่ะครับส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเวลาเพียงเท่านี้กับยืนยันนะครับจาก Black Heat ครับมีความสุขทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับพบกันใหม่ในเพลงดังฟังก่อนนอนในวันต่อไปครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยช่วงการประชุม IMF World Bank 2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: กรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยประสานหน่วยงานเฝ้าระวังรถต้องสงสัยสร้างความเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการปฏิบัติงาน4ด้านสำคัญได้แก่ด้านความปลอดภัยและยานพาหนะต้องสงสัยหากพบรถไร้ผู้ครอบครองให้ประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีการกวาดล้างสิ่งกระทบภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับปัญหาไกด์ผีราคาค่าโดยสารยาเสพติดและการหลอกลวงนักท่องเที่ยวการคัดกรองบุคลากรในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวดและให้ทุกเขตใช้มาตรฐานการรายงานการปฏิบัติงานรูปแบบเดียวกันติดตามได้แบบเรียลไทม์มีการดูแลการจราจรป้องกันน้ำท่วมและเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขในการประชุม IMF World Bank 2026มีผู้เข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ในการประชุมพบว่ามีผู้ร่วมงานเข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายส่วนใหญ่อาการเล็กน้อยเช่นระบบทางเดินหายใจโดยกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ2แห่งที่ชั้น G และชั้น LG สำหรับโรงแรมที่พัก21แห่งมีโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยาปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยสอบต.ตั้งศูนย์ประชาการประสานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง
9: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต. เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปช.สอบต.โดยนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1สอบต.เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่กำหนดแนวทางประสานงานและวางระบบการทำงานร่วมกันให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับศูนย์ดังกล่าวจะครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การบรรเทาความเดือดร้อนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการจัดตั้งโรงครัวการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรการจัดศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างเป็นระบบอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
1: เกิดเหตุเรือโดยสารประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือโดยสารลำหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางไปร่วมเทศกาลของชาวฮินดูประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในเขตไวสาลีของรัฐพิหารเมื่อช่วงดึกของวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจำนวน6คนได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือขนาดเล็กที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มในรัฐพิหารพร้อมประกาศจะมอบเงินชดเชยให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเราจะเริ่มกันด้วยเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502นะคะตามคำขอพระราชทานของพลเรือตรีสนองนิสาลักษณ์ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้นค่ะเพื่อจะใช้บรรเลงประจำกรมนาวิกโยธินโดยบรรเลงครั้งแรกเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกับทหารเรืออเมริกันวันที่5กรกฎาคม2502นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยคือพลเรือโทจตุรงค์พันคงชื่นและพลเรือโทสุมิตรชื่นสมบูรณ์ยศในขณะนั้น

ที่จบไปนั้นคือเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธินเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29และส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502พระราชทานให้กรมนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ะท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในชั่วโมงนี้จะนำเพลงผลงานที่ประพันธ์โดยครูแก้วกับครูเอื้อครูแก้วกับครูเวทและครูแก้วกับครูสริมาฟังกันนะคะเริ่มด้วยเพลงบ้านเรือนเคียงกันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งผู้ชายนี่นะครูแก้วและครูเวทประพันธ์และรักฉันตรงไหนผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธค่ะ3เพลงนี้คุณสุปนีพุกสมบุญขับร้อง

พลงชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะเป็นเพลงผลงานของครูแก้วกับครูเอื้อครูแก้วกับครูเวทและครูแก้วกับครูสริค่ะชุดที่สองก็จะเริ่มด้วยสุดเวียงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยกลิ่นดอกไม้ผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะและฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องครูสริยงยุทธใส่ทำนองและทั้งสามเพลงนี้ผู้ขับร้องคือคุณจันทนาโอบายวาทค่ะ

0: อนดีรักเมียเขาดีถึงเธอจะดีกว่าอยากจะรอน
1: นักร้องสองท่านผ่านไปแล้วนะคะคือคุณสุปณีและคุณจันทนานักร้องท่านต่อไปคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเริ่มได้ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเพลงกำสวนสวัสดิ์ต่อได้ผลงานของครูแก้วและครูเวศรักแท้รักเทียมและผลงานของครูแก้วกับครูสริเพลงชะอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะ

คราวนี้เป็นเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์บ้างนะคะเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งคือเพลงชีวามาลาครูแก้วแต่งคำร้องครูเบศแต่งทำนองคือเพลงดาวเคลื่อนเดือนคล้อยและครูแก้วกับครูสริและเพลงผลงานของครูแก้วและครูสริก็คือกำสวนรักคุณชาวลีช่วงวิทย์ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะ

พลงที่เรานำให้ฟังนี้ก็เป็นเพลงที่เลือกมาจากเพลงหลากหลายเลยนะคะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งก็คือเพลงปาหนันและเพลงที่ครูแก้วและครูเวศประพันธ์ก็คือเพลงรักเธอคนเดียวจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยและอินโดนีเซียผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไทยและอินโดนีเซียกระชับความร่วมมือด้านการเงินพลังงานและเกษตรกรรมผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติพร้อมสนับสนุนไทยนำอาเซียนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับประธานคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งอินโดนีเซียและตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในหลายด้านทั้งการเงินการธนาคารพลังงานเกษตรกรรมและการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณฝ่ายอินโดนีเซียที่ให้การสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันมีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียและมีส่วนร่วมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินและธนาคารอย่างต่อเนื่องรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนากลไกทางการเงินที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเวทีเสวนาการเงินอิสลามเชื่อมโยงความร่วมมืออาเซียนและตะวันออกกลางต่อยอดโอกาสทางการเงินระหว่างประเทศ
7: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงก์เปิดเผยว่าการจัดเวทีเสวนาคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการรับมือวิกฤตส่งเสริมความยั่งยืนและพัฒนาระบบการเงินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจรวมถึงสร้างความเข้าใจว่าการเงินอิสลามสามารถทำงานร่วมกับระบบการเงินกระแสหลักได้สำหรับแนวทางต่อไป iBank อยู่ระหว่างหารือความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาอิสลามหรือ ISDB ในการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอาเซียนโดยคาดหวังให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือกับภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการเงินอิสลามและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศในอนาคตปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ตำรวจนครบาลเตรียมปิดเส้นทางการจราจรหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เที่ยงคืนนี้
8: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้จะปิดการจราจรบริเวณหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกพระราม4ตัดถนนรัชดาภิเษกเพื่อควบคุมพื้นที่หลังได้รับรายงานว่าอาจมีการรวมกลุ่มชุมนุมของผู้ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับนโยบายของ IMF ในบางประการเพื่อความปลอดภัยและดูแลการประชุมรวมถึงการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยย้ำว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วและได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศจึงอยากให้ประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับและดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนันทิกากิจบาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่14ตุลาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงมาร์ช3สมอพลเรือโทถาวรพงพิพัฒน์และนาวาตรีชลัดชวกุลเป็นผู้ประพันธ์บรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือค่ะ

พลงที่จบไปนั่นคือ March 3สมอบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือนะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482คือเพลงไกลแสนไกลคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้อง

ที่จบไปนั้นคือเพลงไกลแสนไกลคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้องค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในละครเรื่องน่านเจ้าแต่งและแสดงเมื่อปี2482ในช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นเพลงของผู้ประพันธ์สามท่านเราจะเริ่มด้วยผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันก่อนค่ะเพลงสวนลุมพินีผลงานของร้อยแก้วรักไทยคนใจร้ายและผลงานของคุณประเทืองบุญยประพันธ์รอยแผลรักทั้ง3เพลงนี้คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงจบไปแล้ว3เพลงมาถึงคุณรัตดาศรีวรนันท์นะคะเพลงที่ครูไพบูลย์แต่งและคุณรัตดาขับร้องก็คือเพลงทะเลร่ำให้เพลงของร้อยแก้วรักไทยคือเพลงมาลีโรยและเพลงที่ครูประเทืองบุญยประพันธ์แต่งก็คือรักในรอยวิปโยคคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะ

ที่จบไปนั้นคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องเพลงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันของร้อยแก้วรักไทยและของครูประเทืองบุญญประพันธ์เสียงของคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติบ้างนะคะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันก็คือเพลงบัวแดงผลงานของร้อยแก้วรักไทยก็คือมนรักโลมใจและเพลงที่ครูประเทืองบุญญประพันธ์แต่งคือเพลงหนาวใจคุณสวรีภกาพันธ์ขับร้องค่ะเริ่มด้วยบัวแดง

นักร้องชายที่ขับร้องเพลงผลงานของครูเพลงทั้ง3ท่านคนหนึ่งที่เลือกมาก็คือคุณธานินทร์อินทรเทพค่ะครูไพบูลย์บุตรขันต์แต่งเพลงและคุณธานินทร์ขับร้องไว้หลายเพลงเลือกเพลงน้ำตาเทียนมานะคะซึ่งครูไพบูลย์แต่งไว้เมื่อปี2496เพลงผลงานของร้อยแก้วรักไทยก็คือฝันครองโลกและผลงานของครูประเทืองบุญญาประพันธ์คือเพลงหลงเธอคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องทั้ง3เพลง

ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะคุณวรรลบบิชุกรขับร้องเพลงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันก็คือเพลงแสนสุดอาลัยอีกเพลงหนึ่งคือผลงานของร้อยแก้วรักไทยก็คือเพลงเหมือนโนรีจากขอนคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของจิตเรื่องของการภาวนาเรื่องของการทำสมาธิตั้งฟังโดยคีย์เวิร์ดที่ข้าพเจ้านำมาให้ฟังในตอนนี้ก็คือถ้าเราไม่ฉลาดในจิตของผู้อื่นเราก็ต้องฉลาดในจิตของตนจิตนี้หมายถึงวาระจิตของคนอื่นถ้าเราไม่รู้วาระจิตของผู้อื่นเราต้องรู้วาระจิตของตัวเราเองนะนี่คือข้อความคำพูดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายสูตรต่างๆอยู่ในวรรคที่เกี่ยวกับการฉลาดในวาระจิตมีหลายนัยยะท่านผู้ฟังที่จะแสดงถึงความที่เราเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนโดยพิจารณาดูจากสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลว่าถ้ากุศลเพิ่มขึ้นอกุศลลดลงอันนี้ดีแต่ถ้าอกุศลยังคงที่ไม่ลดแถมอาจจะยังเพิ่มหรือส่วนที่เป็นกุศลไม่ได้เพิ่มแต่คงที่ไม่ไปไหนก็ไม่ดีคำถามคือแล้วเราจะทำอย่างไรกับสภาวะเช่นนั้นท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงคนที่มีไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าของเราอยู่เขาจะไม่ได้ทำอย่างอื่นก่อนเลยนะทุกฝั่งเขาจะต้องมาดับไฟที่เส้นผมหรือเสื้อผ้านั้นเสียก่อนแล้วยังมีนัยยะที่สำคัญอีกอันหนึ่งนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมถะและวิปัสสนาที่ถ้าเรารู้วาระจิตของตัวเราเองแล้วจะต้องสามารถบอกถึงความสมดุลระหว่างสองส่วนนี้ให้ได้ถ้ายังมีสมาธิยังไม่สมดุลเราจะต้องเพิ่มกำลังสมาธิอย่างไรมี3คำถามที่เราต้องเข้าไปหาคนที่เขาได้สมาธิสมถะแล้วแล้วเอาคำตอบนั้นให้ได้หรือถ้าเราได้สมถะทำพอใช้ได้แล้วแต่วิปัสสนายังไม่ได้ยังได้ไม่ดีจะมีอีกเซตคำถามหนึ่งที่จะต้องไปถามผู้ที่ทำวิปัสสนาได้แล้วแล้วเอาคำตอบมาให้ได้เพื่อที่จะพัฒนาตนก็เชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยผู้ฉลาดในวาระจิตของตนสจิตตสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่51มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่น
เมื่อเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลก็ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือเธอมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราเป็นผู้มีความเพ่งเล็งคืออภิชฌาอยู่มากหรือหนอหรือไม่มีความเพ่งเล็งเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่มากหรือหนอหรือมีจิตไม่พยาบาทเราเป็นผู้มีความหดหู่เสื่องซึมคือถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากหรือหนอหรือปราศจากความหดหู่เสื่องซึมเราเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีจิตฟุ้งซ่านเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือข้ามพ้นความสงสัยแล้วเราเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มักโกรธเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเราเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีกายไม่กระสับกระส่ายเราเป็นผู้เกียจคร้านอยู่โดยมากหรือหนอหรือปรารภความเพียรเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่ตั้งมั่นดังนี้เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ปุดปองหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีอภิชฌาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นผู้มีความหดหู่เสื่องซึมคือถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้มักโกรธมีจิตเศร้าหมองมีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้เกียจคร้านเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้แล้วภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นก็ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามให้เปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นๆเสียภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีความเพ่งเล็งอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้ปราศจากความหดหู่เสื่องซึมคือถีนมิทะอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่โกรธมีจิตไม่เศร้าหมองมีกายไม่กระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้แล้วภิกษุนั้น
ควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปสจิตตสูตรจบประสูตรว่าด้วยความคงอยู่กับที่ในธรรมะทิติสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่53ภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายฉะนั้นจะสรรเสริญความเสื่อมเล่าภิกษุทั้งหลายแต่เราสรรเสริญความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมก็ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาและปฏิภาณอยู่เท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างนี้แหละก็ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาและปฏิภาณอยู่เท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่เสื่อมไม่เจริญเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญก็ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญเป็นอย่างนี้แหละก็ความเจริญในกุศลธรรมไม่ใช่ความคงที่ไม่ใช่ความเสื่อมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาและปฏิภาณอยู่เท่าไรธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เสื่อมเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมก็ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความคงอยู่กับที่ไม่ใช่ความเสื่อมเป็นอย่างนี้แหละก็หากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความเพ่งเล็งคืออภิชฌาอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีความเพ่งเล็งเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่พยาบาทเราเป็นผู้มีความหดหู่เสื่องซึมคือทีนมิทะอยู่โดยมากหรือหนอหรือเป็นผู้ไม่มีความหดหู่เสื่องซึมอยู่โดยมาก
เราเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีจิตฟุ้งซ่านเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือข้ามพ้นความสงสัยแล้วเราเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มักโกรธเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองหรือหนอหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเราเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีกายไม่กระสับกระส่ายเราเป็นผู้มีความเกียจคร้านอยู่โดยมากหรือหนอหรือปรารภความเพียรเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่ตั้งมั่นคือเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดป่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความเพ่งเล็งอยู่โดยมากมีจิตพยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้มีความหดหู่เสื่องซึมคือทีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้มีความมักโกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้เกียจคร้านอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกำหนัดเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามเป็นต้นให้มีประมาณยิ่งเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกำหนัดกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียแต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้ปราศจากทีนมิทะอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่มักโกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายไม่กระสับกระส่ายอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้แล้วภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปทิฏฐิสูตรจบพระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปปริหานสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่55และที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยคำว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาค
ได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปและตรัสว่าบุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมบุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยเหตุเท่าไหร่หนอและบุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยเหตุเท่าไหร่หนอภิกษุนั้นจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีอายุสารีบุตรกระผมทั้งหลายมาแต่ที่ไกลเพื่อทราบเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของท่านพระสารีบุตรสาธุดีละเฉพาะท่านสารีบุตรเท่านั้นที่จะอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้เมื่อภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากท่านสารีบุตรแล้วจะได้ทรงจำไว้ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นได้รับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วท่านจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้มีธรรมะที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไหร่คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ฟังธรรมะที่ยังไม่เคยฟังธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยฟังแล้วก็ถึงความเลอะเลือนธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนก็ไม่ปรากฏแก่เธอและภิกษุนั้นย่อมไม่รู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้บุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่านี้แลก็บุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไหร่คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยฟังแล้วไม่ถึงความเลอะเลือนธรรมะที่ภิกษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนปรากฏแก่เธอและภิกษุนั้นย่อมรู้ธรรมะที่ยังไม่เคยรู้บุคคลผู้มีธรรมะที่ไม่เสื่อมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่านี้แลก็หากภิกษุไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงสำเนียกใจว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราไม่มีอภิชฌาอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราปราศจากทินมิทะคือความหดหู่เสื่องซึมอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราไม่มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเรามีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราได้ปราโมทในธรรมภายในหรือไม่หนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราได้ความสงบแห่งจิตภายในหรือหนอ
ธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเราได้ความเห็นแจ้งธรรมะด้วยปัญญาอันยิ่งหรือหนอธรรมะนี้มีอยู่พร้อมแก่เราหรือไม่หนอเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวย่อมส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนี้เองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าเราบริสุทธิ์แล้วหนอแต่เธอพิจารณาอยู่ไม่เห็นกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดในตนภิกษุนั้นก็ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นเสียก็ถ้าพิจารณาอยู่เห็นกุศลธรรมบางเหล่าว่ามีในตนพิจารณาเห็นกุศลธรรมบางเหล่าว่าไม่มีในตนภิกษุนั้นก็ควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็นแล้วว่ามีในตนแล้วทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมที่พิจารณาเห็นว่ายังไม่มีในตนเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่

ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียผู้มีอายุทั้งหลายแต่เธอพิจารณาอยู่เห็นกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดว่ามีในตนภิกษุนั้นก็ควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเลยแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปปริหานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยความสงบแห่งจิตสมถสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่54ภิกษุทั้งหลายหากภิกษุไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอพึงสำเนียกใจว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนหนังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลก็ภิกษุฉลาดในวาระจิตของตนเป็นอย่างไรคือภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราได้ความสงบแห่งจิตภายในหรือไม่ได้หนอเราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งหรือไม่หนอเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลีหรือจุดดำนั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาภของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรตั้งมั่นในความสงบแห่งจิตภายในแล้วทำความเพียรเพื่อความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเถิดสมัยต่อมาเธอนั้นก็ได้ทั้งความสงบแห่งจิตภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทำความเพียรเพื่อความสงบแห่งจิตภายในเถิดสมัยต่อมาเธอนั้นก็ได้ทั้งความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและความสงบแห่งจิตภายในก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นเถิดภิกษุนั้นพึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นคว
ความไม่ท้อถอย

มั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปแม้จีวรเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยแม้บิณฑบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้บ้านและนิคมเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบก็เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าจีวรมีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยเพราะอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาจีวรสองอย่างนั้นจีวรใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราใช้สอยจีวรนี้แลกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปจีวรนี้ไม่ควรใช้สอยแต่จีวรใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราใช้สอยจีวรนี้แลกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นจีวรนี้ควรใช้สอยเราอาศัยข้อนี้แลคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้จีวรมีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยด้วยเหตุนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าแม้บิณฑบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาบิณฑบาตสองอย่างนั้นบิณฑบาตใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบิณฑบาตนี้แลกุศลธรรมเจริญยิ่งกุศลธรรมเสื่อมไปบิณฑบาตนี้ไม่ควรฉันส่วนบิณฑบาตใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบิณฑบาตนี้แลกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบิณฑบาตนี้ควรฉันเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าแม้บิณฑบาตเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันด้วยเหตุนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เราได้กล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเราอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาเสนาสนะสองอย่างนั้นเสนาสนะใดภิกษุรู้อย่างนี้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสนาสนะนี้แลกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเสนาสนะนี้ไม่ควรอยู่อาศัยส่วนเสนาสนะใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสนาสนะนี้แลกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นเสนาสนะนี้ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้แล้วว่าแม้เสนาสนะเราก็กล่าวว่ามีสองอย่าง

คือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเราจึงได้กล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้เช่นนี้แหละว่าแม้บ้านและนิคมเราก็กล่าวว่ามี 2 อย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัย เพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น คือบรรดาบ้านและนิคม 2 อย่างนั้น บ้านและนิคมใดภิกษุรู้ว่า เมื่อเราอยู่อาศัยในบ้านและนิคมนี้ อกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป บ้านและนิคมนี้ไม่ควรอยู่อาศัย ส่วนบ้านหรือนิคมใดภิกษุรู้ว่า เมื่อเราอยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมนี้แล้ว อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้น บ้านและนิคมนี้ควรอยู่อาศัย เพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ดังนี้แล้วว่า แม้บ้านและนิคมเราก็กล่าวไว้ว่ามี 2 อย่าง คือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัย หรือบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แหละว่าแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวว่ามี 2 อย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยหรือชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาชนบทและประเทศ 2 อย่างนั้นชนบทและประเทศใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยชนบทและประเทศนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปชนบทและประเทศนี้ไม่ควรอยู่อาศัย ส่วนชนบทหรือประเทศใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยในชนบทและประเทศนี้แลอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นชนบทและประเทศนี้ควรอยู่อาศัยก็คำที่เรากล่าวว่าแม้ชนบทและประเทศเราก็กล่าวไว้ว่ามี 2 อย่าง คือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนี้ก็เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วแหละว่าแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามี 2 ประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบ เพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบรรดาบุคคล 2 ประเภทนั้นบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราคบบุคคลนี้แลอกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปบุคคลนี้ไม่ควรคบส่วนบุคคลใดภิกษุรู้ว่า เมื่อเราคบบุคคลนี้แล้วอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นบุคคลนี้ควรคบเพราะอาศัยคำนี้แหละเราจึงได้กล่าวไว้แล้วว่าแม้บุคคลเราก็กล่าวว่ามี 2 ประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบเราจึงได้กล่าวไว้เช่นนั้น สมถะสูตรจบประสูตรว่าด้วยสมาธิทุติยสมาธิสูตรอังคุตตรนิกายชตุกนิบาตเล่มที่21ข้อที่93ภิกษุทั้งหลายบุคคล 4 จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 4 จำพวกไหนบ้าง คือ 1 บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตภายใน
แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่ง 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตในภายใน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่ง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งก็บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งควรตั้งมั่นในความสงบแห่งจิตภายในแล้วทำความเพียรเพื่อความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งสมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งส่วนบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในควรตั้งมั่นในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทำความเพียรเพื่อความสงบแห่งจิตภายในสมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ความสงบแห่งจิตภายในส่วนบุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเหม็นความไม่ถอยถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นเถิดเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้จะพึงทำความพอใจความพยายามความกระหมักกระเหม็นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นๆเสียสมัยต่อมาบุคคลนั้นก็จะได้ความสงบแห่งจิตภายในและความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งส่วนบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกพระสูตรที่สามว่าด้วยสมาธิตติยสมาธิสูตรข้อที่94ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่ง 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตในภายใน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งก็บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วเรียนถามท่านอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงมองเห็นสังขารอย่างไรพึงพิจารณาสังขารอย่างไรพึงเห็นแจ้งสังขารอย่างไร
บุคคลผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่เห็นตามที่รู้ว่าท่านผู้มีอายุเราพึงมองเห็นสังขารอย่างนี้พึงพิจารณาสังขารอย่างนี้พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้ดังนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งส่วนบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในแล้วเรียนถามท่านอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างไรพึงน้อมจิตไปอย่างไรพึงทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นได้อย่างไรชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไรบุคคลผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่เห็นตามที่รู้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุบุคคลพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้น้อมจิตไปอย่างนี้ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นอย่างนี้ชักจูงจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้ดังนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ความสงบแห่งจิตในภายในส่วนบุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตในภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งแล้วเรียนถามท่านอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างไรพึงน้อมจิตไปอย่างไรพึงทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นได้อย่างไรชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไรพึงมองสังขารอย่างไรพิจารณาสังขารอย่างไรเห็นแจ้งสังขารอย่างไรดังนี้บุคคลผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่เห็นตามที่รู้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้น้อมจิตไปอย่างนี้ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นอย่างนี้ชักจูงจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้พึงมองสังขารอย่างนี้พิจารณาสังขารอย่างนี้เห็นแจ้งสังขารอย่างนี้ดังนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งส่วนบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตในภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญายิ่งควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกสมาธิสูตรที่สามตติยสมาธิสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่มาในสัจจิตวรรคอังคุตรนิกายหลายๆพระสูตรเรื่องของการที่ต้องฉลาดในวาระจิตของตนแต่พบว่ายังมีจุดที่บกพร่องจุดที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ควรที่จะปรารภความเพียรในการทำอย่างนั้นให้มีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเปรียบเหมือนคนที่มีไฟไหม้ผมหรือไหม้เสื้อผ้าเขาจะไม่ทำอย่างอื่นก่อนท่านผู้ฟังเขาจะไม่ได้โทรหาดับเพลิงจะไม่ได้โทรหาแม่สั่งเสียจะไม่ได้โทรหาคนรักไม่เลยเขาจะรีบดับไฟที่ศีรษะที่ผมหรือที่เสื้อผ้าโดยด่วนเหมือนกันว่าถ้าจิตของเรา
มีจุดบกพร่องตรงไหนควรที่เราจะรีบทำรีบแก้ไขรีบปรับปรุงโดยด่วนนั่นเองช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียพร้อมขยายความร่วมมือการเกษตรพลังงานและเทคโนโลยีในโอกาสครบรอบ130ปี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายอเล็กเซย์โอเวนซุรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเดินทางเยี่ยมประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีในวาระสำคัญที่จะครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570และเห็นพ้องขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนมุ่งผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ภาคธุรกิจและประชาชนทั้งสองประเทศอีกทั้งได้หารือถึงทิศทางความร่วมมือในอนาคตโดยเฉพาะด้านการเกษตรความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียได้ย้ำถึงศักยภาพของรัสเซียในด้านเทคโนโลยีแบบโมดูล่าขนาดเล็กขณะที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคและขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและศักยภาพระบบโลจิสติกส์ของไทยปริศนาแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพิ่มความโปร่งใสป้องกันการเอื้อประโยชน์ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการแอบอ้างสินค้าทั่วไปเป็นสินค้านวัตกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญได้แก่กำหนดนิยามนวัตกรรมและสิ่งใหม่ให้ชัดเจนตัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยระบุชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อไม่ถือเป็นสินค้านวัตกรรม มอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และให้สำนักงบประมาณตรวจสอบราคาพร้อมจัดทำบัญชีประกาศกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต้องไม่ใช่บริษัทโนมินีโดยจะมีการตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นและอำนาจการบริหารอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ประกอบการไทยสัญชาติไทยอย่างแท้จริงเพิ่มความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทและรายการสินค้านวัตกรรมต่อสาธารณะเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ
8: ่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ289ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำลำพาชีไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ่เป็นแม่น้ำแม่กลองเบื้องต้นยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบทรัพย์สินและสิ่งของบริเวณริมน้ำยึดโยงแพบ้านพักและสิ่งปลูกสร้างริมน้ำให้มั่นคงแข็งแรงทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการระบายน้ำหรือสถานการณ์น้ำจะแจ้งให้ทราบต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับทักทายกันเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียต่อวันพรุ่งนี
0: ้ค่ะ
1: ครับผมแต่วันนี้เรามาเล่าข่าวกันก่อนวันนี้มีข่าวสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยมีผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และก็พี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะเรามากับทีมงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นวัน Work From Home สำหรับชาวกรุงเทพหลายๆคนนะคะที่ยังคงทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองตามปกติค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้านี้นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะทีมนิวมีเดียนะคะเข้มแข็งมากๆเลยค่ะ

0: แล้วก็หน้าปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะใครที่จะฟังทางวิทยุก็สามารถฟังได้ที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยตีคล้องร้องข่าววันนี้นะคะจะอยู่ในหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกลำโพงของหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะจะได้ยินเสียงตีคล้องร้องข่าวแน่นอนค่ะ
1: ครับซึ่งเชื่อว่าขณะนี้ก็เปิดขยายเสียงกันละทั้งหลายหมู่บ้านในประเทศไทยนะครับที่สำคัญคือที่พูดเมื่อสักครู่ต่อวันพรุ่งนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยคือทางราชการเขาประกาศให้เป็นวันหยุดนะครับวันนี้นะครับนี้นะครับเมื่อวันที่12 13 12 14 15 อันนี้ก็ถือว่าให้ work from home อันนี้เป็นราชการส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรตินะครับระดับโลกก็คือการประชุม IMFผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับเขามาประชุมกันที่ประเทศไทยกว่า191ประเทศนะครับคนเข้ามาในช่วงนี้เนี่ย 15,000 กว่าคนนะครับก็เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะครับช่วงนี้ก็เลยต้องบริหารจัดการพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับก็ให้ดูสุขเรียบร้อยหน่อยนะครับ
0: ก็มีในส่วนหนึ่งมีการ work from home นะคะในส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ในสถานที่ทำงานก็ต้องมาตามปกติค่ะ
1: แต่ของเราที่แน่ๆข่าวยามเช้าไม่เคยหยุดนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ตลอดนะครับทุกวันนะครับก็จะนำเรื่องราวดีๆข่าวสารสำคัญข่าวสารที่น่าสนใจที่ทันต่อโลกทันต่อสถานการณ์เนี่ยมาเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันตอนนี้ออกอากาศทาง Facebook Live ด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถให้กำลังใจพวกเรากดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจส่งอะไรเขาเรียกว่าอีโมจิน
0: ะ
1: ที่สำคัญส่งมาให้หมดเลยแล้วก็แชร์กันไปถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถแชร์กันไปวันนี้เราสองคน
0: มาในธีมพิเศษค่ะใส่เสื้อเป็นธีม
1: เป๊ะกันเลย
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ใส่เสื้อตัวนี้มานะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันไม้เท้าขาวสากลแล้วเขาก็จะมีการจัดแรลลี่สำหรับคนตาบอดด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะเนื่องจากว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการออกมารณรงค์ก่อนหน้านี้แล้วแหละเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลนะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมแล้วก็พูดถึงสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพร้อมกับเตรียมจัดกิจกรรมที่สำคัญเลยนะคะสำหรับปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีน
1: ่
0: าสนใจมากๆเลยนะคะ
1: ค
0: ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อส่งเสริมทักษะการเดินทางด้วยไม้เท้าขาวแล้วก็ใช้ระบบการขนส่งสาธารณะในสถานการณ์จริงค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณเอกมนแพทยานันนะคะท่านเป็นนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะท่านก็พูดถึงวันไม้เท้าขาวสากลนะคะท่านบอกว่าไม้เท้าขาวเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่กายอุปกรณ์ที่ช่วยนำทางคนตาบอดเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนตาบอดมีศักยภาพในการเรียนรู้มีการประกอบอาชีพแล้วก็การเดินทางได้ด้วยตัวเองค่ะถ้าหากว่าได้รับโอกาสแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะทางเท้านะคะระบบการขนส่งสาธารณะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนตาบอดไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้สังคมนั้นเห็นใจช่วยเหลือนะคะแต่ว่าต้องการโอกาสแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ทำให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ต้องปลอดภัยแล้วก็สิทธิพื้นฐานที่ทุกคนนั้นควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมค่ะเราก็อยากเห็นในวันที่คนตาบอดนั้นสามารถที่จะออกจากบ้านไปทำงานไปเรียนนะคะหรือว่าไปใช้ชีวิตต่างๆได้ไปอยู่ในสถานที่สาธารณะได้นะคะอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆมาขัดขวางในเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะคุณ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเขามีมานะครับเขาเริ่มเนี่ยวันไม้เท้าขาวโลกเนี่ยตั้งแต่ปี2507แล้วลองคำนวณดูนะครับปีนี้ปี2569กี่ปีมาแล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนี่ที่ประเทศอเมริกาโดยประธานาธิบดีลินดอนบีจอนสันนะครับเขาได้ลงนามอย่างเป็นทางการต่อรัฐสภาของอเมริกานี่คือเขาให้ความสำคัญจนมาถึงขนาดนี้แล้วกี่ปีคุณผู้ชมคุณฟังเราคำนวณดูแล้วก็ในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ในปีนี้นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รับสารจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคนตาบอดทั่ว

0: ประเทศตลอดจนผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของไม้เท้าขาวในฐานะสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของคนตาบอดด้วยสำหรับกิจกรรมที่พี่กบได้เล่ามาตั้งแต่ต้นรายการนั่นก็คือแลรี่ไม้เท้าขาวล่าหาอาซีจะกำหนดจัดขึ้นเนี่ยในวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569อีก2วันที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับเริ่มพิธีเปิดคนตาบอดกรุงเทพมหานครถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครของเรานี่เองก่อนออกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านจุดกิจกรรมตามเส้นทางที่กำหนดเอาไว้แล้วก็จะสิ้นสุดกิจกรรมณศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกิจกรรมในครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมจำนวนนะครับ24ทีมถือว่าเยอะนะครับแต่ละทีมประกอบไปด้วยคนตาบอด3คนแล้วก็มีผู้เขาเรียกว่าคนที่เป็นผู้ที่สายตาเลื่อนรางใน1คนโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะจัดเตรียมอาสาสมัครสนับสนุนให้ทีมละ1คนเพื่อร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทางก็จะมีพี่เลี้ยงด้วยนะครับใน1ทีมเนี่ยมี3คนใน3คนก็สายตาเลื่อนราง1คนแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงให้กับ1คนอันนี้คุณผู้ชมคุณฟังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของไม้เท้าขาวสากลเคารพสิทธิในการเดินทางของคนตาบอดและสนับสนุนการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีนั่นเองครับ
1: ค่ะเช้านี้นะคะวันนี้วันสำคัญสำหรับคนตาบอดแล้วก็อยากให้ทุกๆวันเนี่ยเป็นวันสำคัญของคนตาบอดแล้วก็คนพิการทั่วประเทศด้วยเช่นกัน
0: จะเห็นได้ว่าทางเท้าทุกวันนี้นะครับก็จะมีเส้นทางหนึ่งที่มีรอยขรุขระขรุขระเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาเล่นๆนะอันนั้นคือทำไว้ให้เพื่อกับคนตาบอดได้รู้เป็นสัญลักษณ์ในการเดินเพราะนั้นถ้าเราเห็นเส้นทางนั้นแล้วเราก็ควรหลีกและเปิดทางให้กับคนตาบอดด้วยนะครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะสภาพอากาศรวมๆแล้วเนี่ยยังคงมีฝนนะคะแต่ว่าฝนเนี่ยถ้าเป็นภาคเหนือนะคะจะน้อยกว่าภาคอื่นๆนิดหนึ่งค่ะภาคเหนือวันนี้ 40% นะคะปริมาณฝนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานวันนี้ 30% ค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้วันนี้ 60% นะคะส่วนภาคใต้2ฝั่งนะคะวันนี้ถ้าอยู่ในส่วนของอ่าวไทยฝน 60% อันดามัน 40% ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะอ่าวไทยเช่นกันนะคะส่วนภาคกลางวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย 60% ค่ะ
0: ครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องติดตามตลอดเวลานะเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนฝนจะตกแช่ตกนานตกไม่ตกแล้งหรือยังไงอันนี้เราต้องติดตามด้วยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาปรับรูปแบบการพยากรณ์อากาศให้ทันกับเหตุการณ์แล้วในขณะนี้ขอเราบอกเลยวันที่เท่าไรถึงวันที่ไรแม่นขึ้นโดยวันที่14ถึง16ตุลาคมนี่คุณผู้ชมผู้ฟังติดตามดูนะวันนี้วันที่ไร15ใช่ไหมฮะอากาศเนี่ยจะแปรปรวนประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงแต่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะยังมีโอกาสเกิดฝนและบางพื้นที่อันมีฝนตกหนักอันนี้คือ14ถึง16ตุลาส่วนข้ามไปนู่น17ถึง22ตุลาจะมีการเขาเรียกว่าลมเปลี่ยนทิศเริ่มเข้ามาลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีแนวโน้มพัดชัดเจนขึ้นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่ขณะที่ฝนในประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ยังมีฝนได้ในบางแห่งก็ปลายฝนต้นหนาวนะไม่มีฝนแล้วก็อากาศทางเหนือก็จะเย็นลง23ถึง25ตุลาคมก็เขาบอกว่าให้จับตาสัญญาณฤดูหนาวได้แล้วโดยประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงและอาจจะสัมผัสอากาศเย็นใดตอนเช้าบางพื้นที่แต่ยังต้องติดตามการประเมินการเข้าสู่ฤดูหนาวตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนี่ก็คอยติดตามให้ใกล้ชิด
1: ค่ะวันนี้นะคะหลายท่านเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะบอกว่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างหลายพื้นที่ยังคงมีฝนไหมแล้วก็บางพื้นที่นะคะที่ตอนนี้เนี่ยน้ำลดแล้วเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูมีการเยียวยาต่อไปด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการประชุม IMF กันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคนไทยทั้งประเทศก็ติดตามประเด็นที่สำคัญในแต่ละวันด้วยวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีรายการพิเศษค่ะคุณเฟิร
0: ์
1: นในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะในช่วงเย็นค่ะ2ชั่วโมงเต็มนะคะก็จะมีทีมงานของเราเนี่ยก็มาผนึกกำลังกันนะคะจัดรายการพิเศษค่ะส่วนเรื่องของการประชุมนะคะคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่านก็ได้พูดถึงค่ายแถลงของนายมาทิอัสคอมันนะคะเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาหรือที่เรียกว่า OECD ค่ะในการเปิดงานนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมทางคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ครั้งนี้ค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยแล้วก็บทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจโลกค่ะทางด้านของเลขาธิการ OECD นะคะได้กล่าวบนเวทีนะคะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นบทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกค่ะก็ได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับบอกว่าการที่ไทยนั้นกลับมาเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank อีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบ35ปีเนี่ยเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าความก้าวหน้าของประเทศไทยแล้วก็ความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนะคะและนอกจากนี้ค่ะทางเลขาธิการ OECD นั้นก็ได้ยกย่องประเทศไทยค่ะว่าประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคด้วยจากการเปิดเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเจริญเติบโตค่ะแล้วก็มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหลาย10ล้านคนที่สำคัญนะคะเน้นย้ำว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD นั้นไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังให้ความเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการที่มีมุมมองของประสบการณ์ของไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมค่ะโดยบอกว่า OECD นั้นต้องการให้เสียงของประเทศไทยนั้นมีบทบาทในเวทีกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำคัญของไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่สามารถที่จะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ค่ะทางด้านสิ่งที่เลขาธิการ OECD นั้นกล่าวนะคะไม่ได้มองไทยเป็นเพียงแค่ฐานะเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เท่านั้นนะคะแต่สะท้อนถึงการยอมรับในความสำเร็จทางเศรษฐกิจแล้วก็ศักยภาพของประเทศค่ะแล้วก็บทบาทของไทยที่มีมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะการก้าวจากการนำมาตรฐานสากลเนี่ยมาปรับใช้ไปสู่การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานเหล่านั้นร่วมกับประเทศสมาชิกด้วยค่ะซึ่งก็ย้ำนะคะว่าประเทศไทยนั้นได้เลือกเดินบนทางเส้นทางนี้แล้วแล้วก็ OECD เนี่ยภูมิใจที่จะเดินเคียงข้างของประเทศไทยทุกขั้นตอนค่ะ
0: ครับผม ขออภัยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นได้ว่าการประชุม IMF ปี2026ปีนี้เนี่ยก็จะมีมากันบุคคลสำคัญเนี่ยมากันทั่วโลกเลยมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่รับผิดชอบเรื่องการคลังการเงินของแต่ละประเทศด้วยซึ่งเรื่องราวต่างๆแล้วก็รวมถึงมาตรการต่างๆที่ประเทศไทยเนี่ยมีออกมาในการดูแลคนเหล่านี้นะบุคคลสำคัญเหล่านี้นะมีออกมาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการจราจรนะครับเส้นทางต่างๆเนี่ยทั้งที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันเนี่ยก็เปิดทางอำนวยความสะดวกให้บุคคลสำคัญเหล่านี้เพื่อให้การประชุมจะได้ไม่ติดขัดหนึ่งในนั้นก็คือการดูแลสุขภาพของที่ผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เยี่ยมหน่วยบริการทางการแพทย์ในการประชุม IMF World Bank 2026เปิดเผยว่ามีผู้เข้ามารับการบริการในตอนนี้แล้ว82รายยืนยันความพร้อมดูแลสุขภาพผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนนะครับเรื่องนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการให้บริการของหน่วยแพทย์ภายในสถานที่ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการเข้าจัดบริการทางการแพทย์ส่วนกรมควบคุมโรคนั้นรับผิดชอบมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคภัยนะครับในการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้สามารถดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมได้อย่างครอบคลุมจากรายงานก็พบว่ามีผู้เข้าร่วมเข้ารับการบริการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับเข้ารับการบริการทางการแพทย์แล้วกว่า82รายนี่ก็เกือบ100รายเข้าไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจกล้ามเนื้อและกระดูกอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยกับสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนให้การสนับสนุนการประชุมครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทันท่วงทีโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์บุญเป็นหน่วยงานหลักและก็ร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดอื่นๆในการจัดบริการและวางระบบดูแลสุขภาพตลอดการประชุมในครั้งนี้ด้วย ด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็ได้กล่าวว่ากรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์2แห่งที่ชั้น G และก็ชั้น LG สำหรับโรงแรมที่พัก21แห่งที่มีการรับรองที่พักให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นมีโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยาปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลในสังกัดเหล่าทัพโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และก็โรงพยาบาลเอกชนหลายๆโรงพยาบาลเลยนะครับซึ่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งสิ้นเนี่ย23หน่วยงานด้วยกันเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและประเมินอาการให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมก็จะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมด้วยนะครับเราดูแลหมดนะเราละเอียดอ่อนนะคนไทยนะครับ
1: นอกจากเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพแล้วนะคะการประชุมครั้งนี้นะคะ IMF ของไทยเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ด้วยค่ะคุณเฟิร์สซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผลไม้แล้วก็ขนมไทยโบราณค่ะก็สร้างสีสันในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้แทนต่างชาติอย่างล้นหลามเลยค่ะบรรยากาศของการประชุมประจำปี IMF ในปีนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่4ของการประชุมแล้วเมื่อวานวันที่3นะคะค่อนข้างจะคึกคักเลยค่ะโดยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย ผ่านรถเข็นผลไม
0: ้
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยคุ้นชินอยู่แล้ว เดินไปตรอกซอกซอยไหนเราจะเจอรถเข็นผลไม้เนี่ยเขาไปจัดโชว์ด้วยนะ แล้วก็มีขนมไทยโบราณซึ่งจัดเตรียมเมนูหมุนเวียนไปให้บริการเนี่ยวันละ2รอบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรอันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
0: จะถามว่าในรถเข็นขนมมีอะไรบ้างเอามีอะไรอีกพี่กบ
1: กล้วยไข่กำแพงเพชร อันนี้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI
0: ของจังหวัดกำแพงเพชร
1: ถูกต้องแล้วก็ยังมีขนมฝอยทองเม็ดขนุนอ่ะต้องมาคู่กันนะ
0: อันนี้ที่ชัดๆที่เราเห็น
1: ใช่ค่ะ
0: เพชรบุรี
1: เออนะคะขนมฝอยทองเม็ดขนุนขนมบุหลันด้านเมฆ
0: โอ้โห
1: เออนี่นะคะแล้วก็มีเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดอันนี้เป็นเมนูแบบอาหารข่าวนะเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับรับรองสื่อมวลชนนะคะ
0: ห่อเดียวนี่ก็อิ่มแล้วสื่อมวลชนไปถ้าไปต้องได้กินนะไปนี่ต้องได้ไปกินใช่ไหมฮะพี่เจไป
1: ยัง
0: ได้ไปไหม
1: แต่คุณตีไปแล้ว
0: เดี๋ยวต้องสอบถามว่าเป็นไงข้าวเหนียวไก่ทอด
1: คุณตีน่าจะมาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรายการพิเศษพรุ่งนี้ด้วย
0: อย่าลืมถามด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฝากถามหน่อย
1: แล้วก็กิจกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากผู้เข้าร่วมการประชุมจากต่างชาตินะคะ191ประเทศให้ความสนใจแล้วก็ร่วมถ่ายภาพมีการต่อแถวไปลิ้มลองรสชาติอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็พอลิ้มลองปุ๊บเนี่ยเขาก็กล่าวชื่นชมเลยนะว่าโอ้โหเนี่ยคนไทยทำไมความคิดสร้างสรรค์ดีจังเลยรสชาติอาหารก็ยอดเยี่ยมมากนะคะรวมไปถึงประทับใจในความงดงามของถุงผ้าทอพื้นเมือง
0: อันนี้แจกให้อีก
1: ถุงผ้าทอพื้นเมืองนี่แจกในงานด้วยนะถือว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการนำเสนอเสน่ห์ของวิถีไทยแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
0: โอ้โหนี่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมีเท่าไหร่เนี่ยอัดเข้าไปในงานนี้ให้หมดนะครับรับรองได้เป็นที่จดจำและก็เป็นที่ประทับใจของผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างแน่นอนซึ่งเขาเนี่ยก็จะไปพูดปากต่อปากที่บ้านเขาแหละนะครับและสุดท้ายเขาก็จะต้องกลับมาที่ประเทศไทยมีบางคนบอกว่าอย่าไปนะผมขอเตือนก่อนจะบอกว่าขอเตือนก่อนว่าอย่าไปเด็ดขาดประเทศไทย
1: เดี๋ยวหลงเสน่ห์
0: พอไปแล้วจะหลงเสน่ห์แล้วจะไม่อยากกลับประเทศตัวเอง
1: อันนั้นสำหรับเราอ่ะดีใจนะคะอยากให้มาแล้วก็มาเที่ยวเยอะๆนะคะคุณเฟิร์ส 6:27 น. 28 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็พบกับตีคล้องร้องข่าวกลับมาพบกันต่อนะคะในช่วงหน้ากับเรา2คนค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจ ในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand พลิกจุดแข็งประเทศสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เดินหน้าปฏิรูปประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมงาน Future Ready Economy 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิด Future Ready Thailand ว่าการที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีนั้นเป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับประชาคมโลกมีการนำเสนอแนวทางต่อยอดรากฐานและจุดแข็งที่มีอยู่ของไทยให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยมีแนวทางสำคัญดังต่อไปนี้คือ 1. ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะ Kitchen of the World เป้าหมายต่อไปคือการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตชั้นนำด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิตภาพเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้ากับตลาดใหม่และทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมประการที่2ยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกที่สูงขึ้นเมื่อ AI เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและระบบคมนาคมแห่งอนาคตกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทั่วโลกประการที่3คือต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ซึ่งช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในวงกว้างเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคเศรษฐกิจไทยประการที่4สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพประเทศไทยนั้นมีโอกาสเติบโตอย่างมากในสาขาการแพทย์และการดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากการมุ่งผลิตสินค้าและบริการให้ได้ปริมาณมากไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นประการที่5เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกผ่านการเปิดรับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมกระจายความหลากหลายของตลาดคู่ค้าเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานน้ำดิจิทัลและการเงินประการที่6จัดสรรทรัพยากรเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวโดยงบประมาณภาครัฐและทุกการลงทุนที่ดึงดูดเข้ามาควรมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศทั้งในด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังพร้อมเปิดโอกาสให้ SME ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงประการที่7เดินหน้าผลักดันโครงการ Reinvent Thailand เชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจสถาบันการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมร่วมกันค้นหาอุปสรรคและผลักดันแนวทางแก้ไขที่นำไปปฏิบัติได้จริงโดยภาครัฐทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสนับสนุน

และประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหม2 ล้านบาทรายแรกตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14 ตุลาคม 2569ณทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากเชียงใหม่โดยเชื่อมต่อผ่านระบบประชุมทางไกลไปยังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมระบุและครับว่าทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569ได้จัดให้มีความคุ้มครองผู้ประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มทั้งนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองประเภทอุทกภัยโดยจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจำนวน2 ล้านบาทด้วยกันตามเงื่อนไขกรมธรรม์และก็หวังว่าเงินเยียวยาดังกล่าวนี้จะช่วยให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับผู้รับประกันภัยและผู้ออกกรมธรรม์เพื่อโอนเงินให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียหรือผู้ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็กดปุ่มผ่าน iPad เชิงสัญลักษณ์ผ่านระบบของคปภ.เพื่อมอบเงินสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เป็นการนำระบบประกันภัยมาช่วยรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยทางรัฐบาลจัดให้มีความคุ้มครองครอบคลุม3 ประกันภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับโดยแบ่งเป็น2 ส่วนอันได้แก่กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มครอบคลุมบ้านเรือนประมาณ30 ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นโดยกรณีอุทกภัยนั้นมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 10,000 บาทและกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 5,000 บาทพร้อมความคุ้มครองเพิ่มเติมตามความเสียหายและเงื่อนไขกรมธรรม์ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนั้นก็ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยพิบัติวงเงิน2 ล้านบาทต่อคนและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงวงเงิน200,000 บาทต่อคนนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกโดยนายกรัฐมนตรีได้ผนึกความร่วมมือกับทาง CNN สื่อระดับโลกในการเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14 ตุลาคม 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดงานเสวนา CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแล้วครับควบคู่กับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางแนวโน้มผู้บริโภคภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์แล้วงานเสวนาของ CNN ในครั้งนี้ก็ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมุมมองที่หลากหลายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจต่อชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026นั้นในเวทีนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงทั้งการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสำหรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆและการสนับสนุนให้ธุรกิจ

ขนาดสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพร้อมหวังและครับว่าการหารือจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะพูดคุยกับคนไทยและสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครทั้งวัฒนธรรมอาหารและบรรยากาศของเมืองหลวงแห่งนี้ตลอดจนขอให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุขตลอดการที่พำนักในประเทศไทยครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชูประเด็นแบงกอกบลูพริ้นท์สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลยกให้ประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการแบ่งขั้วครับพ่อแม่พี่น้องครับในการเสวนาระหว่างการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ระบุในระหว่างการเปิดตัวโครงการนี้ว่า Bangkok Blueprintซึ่งก็เป็นกรอบนโยบายเชิงปฏิบัติสำหรับการต่อสู้กับการช่อโกงทางการเงินดิจิทัลผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศโดยสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศได้และย้ำอีกว่าการช่อโกงดิจิทัลนั้นเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลกเนื่องจากอาชญากรฉวยโอกาสจากช่องว่างด้านการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานข้ามพรมแดนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนำบลูพริ้นท์ไปปฏิบัติและขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ก้าวข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยครอบคลุมและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นโดยโครงสร้างของบลูพริ้นท์ก็จะประกอบไปด้วยข้อพิจารณาสำคัญ12ประการด้วยกันภายใต้5เสาหลักครอบคลุมรากฐานทางกฎหมายการป้องกันและตอบสนองต่อการช่อโกงการบริหารความเสี่ยงความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศและการคุ้มครองผู้บริโภคสกัดกั้นเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายประเทศไทยก็มุ่งเป้าไปที่บัญชีม้าการถอนเงินสดจำนวนมากธุรกรรมทองคำอัตราแลกเปลี่ยนและสินทรัพย์ดิจิทัลกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง USDT โดยการนำไปปฏิบัตินั้นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศซึ่ง IMF และกลุ่มธนาคารโลกและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินก็จะสนับสนุนการนำไปปฏิบัติโดยวัดความคืบหน้าจากความเสียหายจากการช่อโกงที่มันลดลงการตรวจจับที่เร็วขึ้นการติดตามและเรียกคืนเงินที่ดีขึ้นและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องการสะท้อนความเป็นไทยในเวที IMF World Bank 2026กับกระเป๋าผ้าขาวม้าผ้าคาเมียนจากงานหัตถกรรมของชุมชนสู่เวที IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผ้าขาวม้าเองคืออีกหนึ่งผืนผ้าที่สะท้อนภูมิปัญญางานหัตถกรรมที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและในวันนี้ผ้าลายตารางที่คุ้นตากำลังเดินทางไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับความร่วมสมัยเมื่อถูกนำมาผสานความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่ๆและงานประชุมในครั้งนี้กระเป๋าผ้าขาวม้าจากแบรนด์ผ้าคาเมียนหนึ่งในสมาชิกของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนก็ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตกระเป๋าสำหรับเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมโดยนำผ้าขาวม้ามาออกแบบเป็นกระเป๋าที่ทันสมัยเรียบง่ายและใช้งานได้จริงเป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมในจังหวัดราชบุรีแล้วครับที่เติบโตมายาวนานกว่า50ปีมีช่างฝีมือกว่า 80% เป็นคนในชุมชน
มีการทำงานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายช่างตัดเย็บฝีมือดีในจังหวัดราชบุรีและเชียงใหม่ซึ่งร่วมกันถ่ายทอดทักษะและความชำนาญในการตัดเย็บของช่างฝีมือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ช่างฝีมือท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงแหละครับและที่สำคัญคือเป็นการนำพาอัตลักษณ์ไทยเดินทางไปสู่สายตานานาชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางการเมืองโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่กังวลและมีความมั่นใจในการเตรียมข้อมูลชี้แจงหลังมีรายชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ซึ่งมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีเป้าหมายว่าสมาชิกพรรคได้เตรียมพร้อมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงเหมือนที่ผ่านมาโดยมีความมั่นใจในการตอบข้อซักถามส่วนกรณีข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่มีลักษณะกว้างเกินไปนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนมีข้อความกล่าวหาคล้ายคลึงกันซึ่งขณะนี้กลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายยังไม่ได้หารือร่วมกันโดยมองแล้วครับว่าเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลต้องพิจารณาพร้อมทั้งได้ระบุถึงการเตรียมตัวก่อนการอภิปรายว่าเตรียมข้อมูลผลงานตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยย้ำว่าไม่มีประเด็นที่น่ากังวลและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกวันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องผู้บริหารธนาคารโลกได้พบหารือกับอัยการสูงสุดแลกเปลี่ยนมุมมองกฎหมาย AI ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์รองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกพร้อมด้วยนางสาวดาเรียโกลสไตน์หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะจากธนาคารโลกหรือ World Bank Group ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับธนาคารโลกพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโดยนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์ได้กล่าวว่าธนาคารโลกต้องการหารือกับประเทศไทยและประเทศสมาชิกเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านกฎหมายและความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นประเทศไทยมีประสบการณ์ในการรับมือภัยไซเบอร์และปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งอาจเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆนำไปปรับใช้ได้และก็มีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนี้ในอนาคตทางด้านอัยการสูงสุดก็กล่าวและครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านเสถียรภาพและความมั่นคงในการร่วมมือกับธนาคารโลกโดยยืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นในหลักความยุติธรรมสากลและหลักนิติธรรมควบคู่กับการเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสำหรับประเด็นอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลสำนักงานอัยการสูงสุดก็อยู่ระหว่างจัดตั้งศูนย์ AI เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งก็คาดกันว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยเองก็พร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อพัฒนากรอบกฎหมายและแนวทางรับมือกับความท้าทายใหม่ๆให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป

0: 6:50 น.นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าในช่วงท้ายรายการแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้ชมหน่อยทักทายกันมาเยอะมากๆเลยวันนี้มีข้อความที่ประทับใจหลายๆอย่างซึ่งก็ไม่เคยได้อ่านแบบนี้มาก่อน
0: ค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างนะดิฉันประทับใจมากเลย
1: ซึ่งคุณกบเนี่ยไปยกนิ้วให้เรียบร้อยแล้วด้วย
0: คุณทิพย์
1: เป็นใคร
0: คุณทิพย์ประวันเอี่ยมเทศบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าค่ะกำลังรับฟังเสียงไร้สายประจำหมู่บ้าน อยู่นะคะจากชัยนาทนะชัยนาทเปิดเสียงไร้สายอยู่นะคุณโทรมาแบบเสียงไร้สายเลย
1: ชัยนาทเนี่ยล้ำมากปกติเขามีเสียงตามสาย
0: อันนี้แบบไร้สาย
1: นี่คือเสียงไร้สายจากชัยนาท
0: บลูทูธเหรอ
1: เป็นบลูทูธเป็นสัญญาณ
0: น่ารักน่ารักค่ะอ่ะนะคะใครที่ติดตามเราอยู่ก็สามารถทักทายกันมาได้ค่ะคุณสมพรนะคะฟังข่าวยามเช้าอยู่ครับคุณสุชินเช่นกันค่ะคุณราตรีคุณอเนกพริกไทยคุณป้าวันดีอยุธยาเช้านี้ท้องฟ้าควบโปร่งใสเนี่ยคอมเมนต์แปลกๆนะทุกวันนี้ควบโปร่งใสก็แสดงว่าจะโปร่งหรือไม่โปร่งดี
1: ควบเลย
0: ควบเลยนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยสัญญาณวิทยุชัดเจนเลยนะสัญญาณเพจก็ชัดแจ๋วจ้ะ
1: คุณป้าวันดีเราเรียกป้าวันดีจริงๆอาจจะไม่ใช่ป้าหรอกนะคุณวันดีเนี่ยท่านอยู่อยุธยาท้องฟ้าโปร่งใสนะยังมีคุณแดงเดิมบางจากจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าอากาศสดชื่นสุพรรณนี่อากาศสดชื่นยังไม่เย็นเนา
0: ะ
1: คุณสุนทรอยู่เกษมบอกว่าที่จังหวัดตราดนี่อากาศเย็นแล้วครับนะฮะเนี่ยคุณทิพวรรณก็ไปเรียบร้อยแล้วชัยนาทเมื่อสักครู่นะครับก็ขอบคุณแฟนพันธุ์แท้นะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได
0: ้
1: คุณยุพินปรมะบอกว่ายังไงพี่กบบอกว่าทักทายมาสวัสดีค่ะน
0: ะ
1: คุณชาตรีชื่นสุขบอกว่าชื่นสุขรักนะนามสกุลเขานะฮะเขาอยู่ลาดพร้าวนี่เองเขาบอกว่าโอ้โหเพิ่งกลับมาจากทำงานนะครับแล้วก็ก่อนจะนอนเนี่ย
0: ขอฟัง
1: สักหน่อยโอ้โหขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามนะถ้าฟังผมอยู่นะขอบคุณจากใจนะครับเอาคุณอยู่ในใจที่บอกว่าคุณอยู่ในใจชัยภูมิแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดยโสธรบอกว่าตอนนี้ท้องฟ้าโปร่งใสและก็เบาบาง
0: มีไหมมีไหมมีค่ะ
1: คุณวรรณชัยแก้วกล้าท่านกระทักทายบอกว่าสวัสดีครับน้องกบน้องเฟิร์สนี่ท่านก็เป็นอาจารย์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะขอบคุณมากเลย
1: ภาคใต
0: ้นะคะภาคใต้คุณประภานะคะส่งหัวใจสติ๊กเกอร์มาค่ะแล้วก็ยังมีคุณชาตรีนะคะสวัสดีพี่กบพี่เฟิร์สขอบคุณค่ะคุณเสวียนนะคะบอกว่าสระบุรีเสาให้สัญญาณเสียงชัดเจนเลยค่ะ
1: คุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินเขาบอกว่าหวัดดีเลยขอนแก่นยังร้อนอยู่เป็นกำลังใจให้ผู้จัด2ท่านเลยแล้วก็ทีมงานด้วย
0: วันนี้ฝนลดลงนะทางสุริสารนะคะ
1: คุณชัยหน้าเท้าไม่มีรูปหรอกนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้องทั้ง2ท่านคุณชัยหน้าเท้า
0: ค่ะคุณเจนจิรานะคะคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะคุณยอดชาย
1: กาฬสินธุ์หน่อยซิกาฬสินธุ์บอกคุณโกศลอัฏฐโสอัฏฐโสพลบอกว่ากาฬสินธุ์เนี่ยชัดเจนดีมากลมหนาวเริ่มมาแล้ว
0: ค่ะคุณยอดชูชาติคุณปัญญานะคะบอกว่าเช้านี้มืดฝนมาแล้วครับฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองเชียนใหญ่ค่ะ
1: เปิ้นว่ามีคนบอกแซวผมมาบอกว่าฮึอู้กำเมืองกันสักกำสองกำผมก็จะบอกว่าคุณสายันจากท่าสาราตินครศรีธรรมราชนั่นเปิ้นบอกว่าโอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสนะคูทุเรียนผมมิเจ้าสวัสดีเจ้านะสวัสดีคุณผู้ฟังตวยนะอันนี้ก็คูอันนี้ทักทายเขาทักทายกันในเพจกันเลยเดี๋ยวนี้นะครับล่ำขนาดอีตีจะบะอูกำภาษาอีสาน
0: คุณก็ไม่ได้ค่ะอู้ได้ภาษาอีสานน่ะจ้ะคุณหญิงหญิงนะคะอยู่หนองบัวลำพูบอกว่าอากาศดีหลายๆนะคะคุณพิสมัยคือกันค่ะอุ้ยพิสมัยอยู่ภาคกลางภาษากลางค่ะนะคะ
1: ทีนี้ไปทางใต้กันบ้างทางบ้างนะครับผีสวีนก็บอกว่าที่สระบุรีเศร้าไห้นี่ตอนนี้พุ่มฟังทุกวันครับ
0: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: ฟังทุกวันข้าวยามเช้านี่คาดไม่ได้เลยนะครับต้องฟังทุกวันค่ะคุณชาตรี
0: ค่ะทายมาแล้วจันยาด้วยนะคะบอกว่าเชียงใหม่เช้านี้จดใ
1: สเชียงใหม่ผันพื้นมั้งนะอากาศสดใส
0: ว่าไม่เป็นค่ะว่าเป็นแต่อีสาน
1: เขาเรียกว่าอูเขาเรียกว่าอูถ
0: ้
1: ากำเมืองเป็นว่าอูกำเมืองถ้าปักใต้เป็นว่าแล้ง
0: อีสานเขาจะบอกว่าว่าว่าเป็นว่าเป็นแต่อีสานนะจ๊ะอ่ะ6:54 น.
1: หอมปากหอมคอ
0: ไปมีข่าวดีมาม
1: ีข่าวดีเราจะมีข่าวดีทุกวันนะครับข่าวดีที่ว่านี่คือเรื่องของธนาคารออมสินผมจะเล่าให้ฟังข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ฟังทางนี้ย้ำให้ชัดและฟังทางนี้ธนาคารออมสินชวนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่รู้ไหม 50,000 บาทโอ้โห 50,000 บาทในยุคนี้ถือว่าเยอะนะครับมีเงื่อนไขนิดเดียวว่าไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3 เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆทั้งสิ้นด้วยอัตราดอกเบี้ย เขาเรียกว่า Fat Rate 0.75% ต่อเดือนหรือ Effective Rate 16.20% ต่อเดือนเอาพูดภาษาไทยก็คือดอกเบี้ยที่แท้จริงนั่นแหละนะครับในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนนะครับเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทบทวนวงเงินทุกปีได้ด้วยเป็นยังไงต่อพี่กบ
0: ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในขณะนี้นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินแอปถุงเงินของในแอปเป๋าตังค์นั่นแหละค่ะตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะย้อนหลังติดต่อกันเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะใครที่สนใจนะคะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะแล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดเนี่ยสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ชำระคืนให้ไวด้วยค่ะธนาคารออมสินเพื่อธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ครับก็ช่วยเหลือกันนะครับในยามทุกยากอย่างนี้ตอนนี้น้องป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีได้เปลี่ยนเวรเป็นพี่สายชนีสังมาคุมเสียงให้เรายกนิ้วให้เรียบร้อยแล้วด้วยเอาไปที่อีกข่าวนึงของธนาคารออมสินซึ่งเป็นข่าวที่ดีมากด้วยสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้นะครับนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินท่านก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารออมสินขอแจ้งผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ระหว่างรอรับเงินเยียวยาให้ตรวจสอบความพร้อมของบัญชีพร้อมเพย์ได้แล้วหรือกับผูกกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลักผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางบริการของธนาคารที่ผูกบัญชีเอาไว้เพื่อให้สามารถรับเงินโอนได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการโอนเงินตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์โดยล่าสุดธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 300,000 รายแล้วในขณะนี้รวมวงเงินกว่า 2,419 ล้านบาทจากกรอบวงเงินช่วยเหลือรวมทั้งหมด 4,700 ล้านบาทและเมื่อวันที่ผ่านมานะครับธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว 146,015 รายวงเงินกว่า 1,125 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดโอนสูงสุดแล้วด้วยในขณะนี
0: ้ค่ะครับก็เป็นเรื่องราวของการเยียวยาด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยข่าวยามเช้าเราก็จะอัปเดตทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะข่าวยามเช้าดิฉันกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ครับและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง